0: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคเต็ดพลาสเตอร์วอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกของพรรคหาเสียงบริเวณตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4เชื่อว่าคนกรุงเทพต้องการผู้นำเมืองที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงซึ่งนายชัยวัฒน์และกลุ่มสกพรรคประชาชนจะสามารถทำได้ในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องค่าครองชีพที่แพงขึ้นค่าเดินทางและการทุจริตในการงบประมาณหากให้โอกาสพรรคประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงและจะทำให้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้แน่นอนส่วนพรรคประชาธิปัตย์เปิดปราศัยที่ปากสีลมศาลาแดงโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยแกนนำของพรรคชูการบริหารที่เน้นคุณธรรมยึดความรู้ความสามารถไม่ใช้ตั๋วพิเศษที่ต้องไปหาเบี้ยบ้ายรายทางเก็บตงเก็บสวยค่าน้ำร้อนน้ำชาวิ่งเต้นมาจ่ายเพิ่มเติมซึ่งไม่ต้องการโจมตีใครแต่ต้องการให้โปร่งใสขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกล่าวบนเวทีให้นายชัชชาสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมสอบผ่านแต่กทมเป็นได้ดีกว่านี้และนายอนุชามีคุณสมบัติดังกล่าวหากเลือกนายอนุชาจะได้ตัวแถมอีกหลายคนทั้งตนเองพร้อมด้วยบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์วอลเลย์บอลสาวไทยซ้อมเข้มเตรียมพบแคนาดาค่ำนี้หลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึก BNL 2026และติดตามฟุตบอลโลกล่าสุดกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
5: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐเจ้าภาพชนะออสเตรเลีย2-0ทำให้สหรัฐเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มพร้อมตีตั๋วผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมที่2ต่อจากเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมส่วนออสเตรเลียมี3คะแนนเท่าเดิมแต่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบจากนัดสุดท้ายขณะที่วันนี้เวลา 7:30 นาทีบราซิลจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม4พบกับเฮติและเวลา 10:00 นตุรกีพบปารากวัยในเกมที่2ของกลุ่มดีด้านทีมลูกยางสาวไทยลงซ้อมเข้มเมื่อเย็นวานนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงคอนโทรลบอลให้เข้าจุดโดยโค้ชออสยังมีเวลาเช็คความฟิตก่อนตัดสินใจเลือกผู้เล่นในเกมพบแคนาดาซึ่งสภาพทีมโดยรวมเวลานี้มีกำลังใจดีหลังเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ทีมลูกยางสาวไทยที่รั้งอันดับ15ของตาราง VNL จากการชนะ1นัดมี6คะแนนจะพบกับแคนาดาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแข่งขันในเวลา 20:30 น.เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พร้อมด้วยทีมงานนะครับมาพบคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับ
2: ครับก็วันเสาร์สบายๆในยามเช้านะครับ
1: กับช่วงนี้ก็มีฝนตกเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้ตกต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะครับส่งผลให้จราจรในช่วงเย็นวันศุกร์นี่โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับถ้าปกติวันศุกร์เนี่ยก็นะรถก็ติดเยอะอยู่แล้วบวกกับฝนเข้าไปอีกนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ถ้าหากว่าเส้นไหนถนนสายไหนที่มีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เนี่ยหรือว่ารถเสียนะฮะโอ้โหนี่ก็ยิ่งพ่วงเข้าไปเลยนะฮะ
1: ครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับในช่วงห่วงนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์แสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ในขณะนี้นะครับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพนะครับก็อยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะครับผ่านช่วงการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันที่เรียกว่าสัตตมวานมาเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่18นะครับส่วนการบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวาน15วันนี้ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนครับ50วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนครับ
2: ครับถ้า100วันเรียกอะไรนะฮะ
1: สัตตมวานสัตตมวาน
2: ครับ
1: 7วันนี้สัตตะนะ15วันปันนรสะเมื่อวาน50วันนี้ปัญญาสัมมวานครับ
2: ครับก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์แล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับอย่างเช่นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับก็มีการจัดงานเรียกว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาด้วย
2: ครับเห็นว่าท่านนายกก็ไปเปิดงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับกิจกรรมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: ครับเมื่อนายกเปิดงานนี่ก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจกันน้อมถวายมุทิตาสักการะแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับโดยเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2: ครับ
1: ครับ
2: งานก็จะไปสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็มี3วันตั้งแต่วันที่19 20คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ
2: ครับครับว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา 10:00 นถึง 21:00 นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะ เขาขอเชิญชวนชมความวิจิตรบรรจงของผลงานเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะซึ่งก็จะนำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรด้วยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้น่าชมนะคุณสุธี
1: ใช่ครับใช่ครับนี่นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านหลายคนนะครับซึ่งอาจจะเคยบวชที่วัดราชบพิตรนะฮะจะพาครอบครัวมารำลึกถึงความหลังอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะเคยไปถ่ายภาพสวยๆนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่ไปถ่ายอย่างพรีเวดดิ้งนะฮะเป็นภาพที่ไปขอรับประทานน้ำพระพุทธมนต์นะครับจากสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ถือโอกาสได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสังเกตเห็นหลายงานนะฮะก็ไปถ่ายภาพที่วัดราชบพิตรนะครับก็ด้วยความรู้สึกว่ามีความผูกพันนะฮะกับสถานที่แห่งนี้ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ
2: ครับมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยการแสดงแสงสีนะครับแล้วก็การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารแล้วก็ขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่นะครับในงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับเป็นโอกาสในการที่จะได้น้อมนำแนวทางที่องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือวิถีอันดีงามของไทยเราด้วยนะ
2: ครับงานก็สิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะครับใครมีเวลาก็ไปกันได้นะครับ
1: ครับมีภาพแล้วก็เรื่องราวที่น่าประทับใจเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะได้เห็นน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นไวรัลทีเดียวนะครับมีการแชร์ส่งต่อกันไปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความผูกพันความประทับใจนะฮะที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับจากที่พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์นะครับได้ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
2: ครับโดยมีรับสั่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ความว่า
1: ครับนานแล้วนะคะพี่นานแล้วนะครับพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันนะเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปรอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอด
2: ไปค่ะเป็นความผูกพันนะครับ
1: ครับเนี่ยเป็นเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลเนี่ยด้วยความรักด้วยความผูกพันที่มีต่อพระองค์นะครับ
2: ครับจากพูดเราก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทำบุญใส่บาตรนะครับ
1: ได
2: ้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปให้กับผู้ที่ล่วงลับเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะครับ
1: ครับนี่นะคือสิ่งดีๆที่เราจะปฏิบัติต่อกันแม้ว่าบุคคลคนนั้นที่เรารักจากไปแล้วนะครับแต่ว่าความรักความผูกพันที่มีอยู่ในห้วงดวงใจก็แปลสภาพเป็นรูปของบุญกุศลที่อุทิศไปนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิธีที่มองไม่เห็นนะครับ
1: ใช่ครับเป็นวิธีไทยวิธีพุทธอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเวลาที่เรานึกถึงพ่อแม่นะครับที่ท่านจากไปนะครับแล้วก็จำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทำบุญวัดนี้เราก็ไปทำบุญเหมือนตามรอยบุญของท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบอาหารอย่างนี้แล้วก็เป็นอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ก็โปรดหรือชอบที่จะไปทำบุญที่วัดก็ทำอย่างที่ท่านเคยทำนี่แหละแม้จากไปแต่ว่าใจยังผูกพันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆเมื่อระลึกนึกถึงกันครับ
2: ครับบางคนก็อาจจะฝันเห็น คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วฝันเห็นทีไรเนี่ยก็มักจะทำของโปรดของคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะฮะ
1: ครับ
2: ทำบุญตามไปด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะได้เข้าร่วมการประชุมด้านเทคนิคในการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลเนี่ยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในธีรยุทธศิริคัมนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนของอพศหรือว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เข้าร่วมการประชุมด้านเทคนิคในการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลเนี่ยนะครับซึ่งมีพลตรีกิมโสภารันหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมาพันธ์จากสมาคมทหารผ่านศึกแล้วก็ข้าราชการบำนาญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในการประชุมที่ห้องไทยสมรภูมิอาคาร1ชั้นที่2ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับ
2: ครับโดยการประชุมด้านเทคนิคดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็พิจารณาหารือในประเด็นต่างๆก่อนที่การประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลวันที่22มิถุนายน2569นะครับ
1: ครับสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี2523ครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและก็ความคิดเห็นร่วมกันอีกทั้งยังให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและก็ผู้ที่รับบาดเจ็บจากสงครามครับ
2: ครับรวมไปถึงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาพและสังคมตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีเกิดความสงบสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิภาคแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับปัจจุบันสมาพันธ์มีประเทศสปาภาคีสมาชิกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย10ประเทศนะครับก็มีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามครับ
2: ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของภาคีสมาชิกนั้นก็อาจจะมีการขับเคลื่อนโดยจัดให้มีการประชุมของสมาพันธ์ฐานผ่านศึกอาเซียนเป็นประจำทุกปีเลยนะครับ
1: ครับซึ่งการประชุมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ห้วงด้วยกันนะครับห้วงแรกเป็นการประชุมคณะทำงานจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์อย่างน้อย3เดือนครับ
2: ครับห้วงที่2ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นะครับแล้วก็การประชุมสมัชชาสมาพันธ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะจำนวน5วัน4คืนด้วยกันครับ
1: เนี่ยนะก็ถือเป็นเรื่องราวที่นึกถึงนะฮะทหารกล้าผู้จากไปนะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับที่พิกลพิการต่างๆเนี่ยนะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็มีบทบาทแล้วก็ประสานงานร่วมกับภาคีสมาชิกนะครับของประเทศต่างๆในอาเซียนครับ
2: ครับก็แสดงว่าก็เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของทหารผ่านศึกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะทหารผ่านศึกของประเทศเครือข่ายด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับไปดูสถานการณ์ทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาสักหน่อยเป็นอย่างไรครับ
2: ดีครับ
1: ครับแม่ทัพภาคที่2ก็ยังยืนยันนะครับว่าเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ได้แจงปมบันไดไม้ที่ปราสาทคณาดำเนินการรับหลวงพรางอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดเผยทั้งหมดนี้ไม่ได้นะครับก็กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็การยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาด้วยนะ
2: ครับซึ่งเท่าที่เราติดตามข่าวสารนะฮะทางฝ่ายกัมพูชาก็ยั่วยุเป็นระยะเหมือนกันช่วงนี้ฐานไทยก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับเนี่ยท่านพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่นะครับที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ครับ
2: ครับพร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวล หากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นนะฮะโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือนะฮะเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนก็จะสามารถตอบโต้ต่อต้านและมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่า
1: ครับส่วนประเด็นเรื่องบันไดไม้ที่ฝ่ายกัมพูชาก่อสร้างขึ้นมาบนปราสาทคณาเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่สองก็จะต้องทำลายให้ราบคาบเลยหรือไม่ก็ถาม
2: เป็นคำถามนะ
1: เป็นคำถามจะต้องทำลายให้ราบคาบเลยหรือไม่เนี่ยนะครับแม้จะทราบว่าปัจจุบันได้ทำลายไปกว่า250เมตรจากความยาวทั้งสิ้น450เมตรแล้วนั้นแม้ทัพภาคที่สองระบุว่ายังคงมีการดำเนินการในลักษณะลับลวงพรางซึ่งเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้นะ
2: ครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ห้วยตามาเรียซึ่งใกล้กับเขาพระวิหารก็อยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เตรียมเสนอโครงการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่วนการยั่วยุจากฝ่ายฐานกัมพูชาขณะนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ
1: โอ้นี่นะครับต้องกำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ระมัดระวังการใช้อาวุธนะครับยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดแล้วก็การควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่นะ
2: ย้ำหนักแน่นนะครับว่าผู้บังคับหน่วยนั้นก็มีอำนาจในการตัดสินใจแต่บางสถานการณ์อาจไม่จำเป็นถึงขั้นต้องปะทะหรือใช้อาวุธเช่นการดื่มสุราทะเลาะวิวาทนะฮะแต่ถ้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฐานไทยก็ต้องเป็นฝ่ายที่มีระเบียบวินัยนะเข้มข้นมากกว่าทางฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับนี่นะเพราะนั้นเพื่อความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็เห็นภาพในสถานที่จริงๆเนี่ยกองทัพบกก็ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่เลยนะครับ
2: ครับครับนะฮะก็รู้ว่าประชาชนนะคนแนวหลังเนี่ยก็เป็นห่วงนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นห่วงทหารอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทำหน้าที่แทนพวกเขานะครับ
1: ครับท่านแม่ทัพนี่ก็นำเองเลยนะฮะต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกซึ่งก็นำโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าตลอดจนรับทราบสถานการณ์ตามแนวชายแดนจากพื้นที่จริงครับ
2: ครับนะท่านก็ถือว่าทำงานแบบเข้มข้นนะครับท่านแม่ทัพที่สองก็ขยันนะครับ
1: ครับก็รับฟังการบรรยายสรุปประกอบภูมิประเทศนะเกี่ยวกับภารกิจที่ทหารไทยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งการรื้อถอนทำลายบันไดอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเนี่ยสื่อมวลชนก็ได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมแล้วก็รำลึกถึงความเสียสละของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีลาชัยนะ
2: ครับ
1: โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยครับ
2: ครับนี่แหละนะครับก็ไม่ลืมใช่ไหมฮะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเสียสละเพื่อพวกเรานะครับ
1: ครับก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับของพี่น้องสื่อมวลชนก็ขอให้นำเสนอนะฮะข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้ติดตามด้วยเนี่ย
2: ครับเราจะพักกันสักครู่เดียวนะฮะ
1: ครับ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะฮะเช้าวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนแล้วครับ
2: ครับช่วงนี้เป็นไงฮะฟุตบอลโลกก็เริ่มที่จะเข้มข้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: แต่ว่า
1: การดูการชมก็คงไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่
2: ตอนนี้อะไรแต่ก่อนก็ยังพอดูได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูแบบสว่างคาตานะ
1: ครับครับสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าดูฟรีแล้วก็ดูได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่ามีอะไรล่ะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของคนที่ดูด้วยนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการชมในการดูเนี่ยนะครับก็สังเกตได้ว่ากีฬาหลายๆชนิดกีฬานะฮะก็เริ่มที่จะต้องมีการจ่ายแล้วนะวอลเลย์บอลเนี่ยจริงๆก็นะมันก็ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะเขาก็ต้องลงทุนนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องของกีฬานะครับถ้าคนที่สนใจจริงๆเขาก็พร้อมจ่ายนะฮะจ่ายเพื่อที่จะได้ติดตามรับชมกีฬาที่รักที่ชอบแล้วก็เป็นการให้กำลังใจนักกีฬาที่ชื่นชอบด้วยนะครับอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็
2: ใช่
1: ว่ามีแฟนติดตามให้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บางคนนี่ก็จ่ายเป็นรายปีเลยก็มีนะครับคุณตีสำหรับคนที่แบบติดตามจริงนะคือติดตามไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยนะก
1: ็
2: ติดตามแบบทุกทีมอ่ะนะก็เฝ้าดูพัฒนาการของแต่ละทีมนะฮะ
1: คร
2: ับ ของสาวไทยเป็นยังไงนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกซึ่งสนามที่สองเนี่ยก็มาแข่งกันที่กรุงเทพมหานครอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: วันนี้ช่วง 20:30 นะครับเราก็จะเจอกับประเทศแคนาดานะฮะ
1: ครับ
2: ตามให้กำลังใจเชียร์สาวไทยกันหน่อยนะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งชนะบัลแกเรียมานะ3-0เซตทำให้อันดับโลกนั้นก็ขยับขึ้นไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: โอ้ถูกใจแฟนๆเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ฟอร์มก็กลับมาแล้วนะ
2: เริ่มกลับมาแล้วนะฮะแหมก็ใจแป้วเหมือนกันนะแพ้5นัดติดเนี่ยนะครับ
1: สะท้อนว่ายังไม่หมดนะยังมีดีที่สามารถที่จะฟื้นฟูได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับนักกีฬาเนี่ยก็บอกว่าบางทีร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าขวัญกำลังใจไม่ค่อยดีก็อาจจะมีผลในการแข่งขันเหมือนกันนะ
2: ครับคือนักกีฬาเล่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากแพ้นะทุกคนก็อยากชนะหมดแหละ
1: ครับ
2: นะฮะแต่นี่ก็ทำเต็มที่แล้วนะฮะบางช่วงจังหวะนะมันก็อาจจะพลิกผันกันได้นะครับของแบบนี
1: ้ครับ
2: ของเขาก็มีมือเราก็มีมือนะเขาก็เก่งเราก็เก่งอยู่ที่ว่าช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะครับใครจะพลาดน้อยกว่ากันครับ
1: ครับในช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวนะหลายๆประเทศมีการแบนสื่อโซเชียลมีเดียในเด็กและเยาวชนนะต่ำกว่าอายุ16ปีนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยถามไถ่ถึงเหมือนกันว่าแนวทางจะเป็นยังไงต่อไปก็คงจะต้องฝากผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลนะครับถ้าหากว่าใช้งานมากเกินไปหรือใช้งานไม่ทันระวังก็อาจจะส่งผลเสียเรียกว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าคนไทยเองก็น่าจะหาวิธีการที่เหมาะสมลงตัวได
2: ้ครับใช่ครับทางต่างประเทศก็คงเขาก็คงจะมีการสังเกตแล้วก็ทำการวิจัยมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: ถึงได้ออกมาบอกว่าเออนะถ้าหากว่าใช้นานๆไปมันไม่ดีแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่อายุยังไม่ถึง16ปีไม่ควรใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรฐานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรามักจะได้ยินเรื่องพายุเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมทำให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆจะมาจากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องพายุฝนดาวเทียมเกิดจากการรวมคำว่าดาวกับเทียมดาวเทียมคือสิ่งที่ส่งขึ้นไปในอวกาศให้วิ่งรอบโลกมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำรวจภาวะอยู่ภายในเด็กๆได้รู้จักกับดาวเทียมแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าดาวเทียมแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: Bırakta.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจับมือปูตินย้ำมิตรภาพกว่า130ปีถกเดือด Thailand AI Passport และย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตเซ็นปมขัดแย้งและหลายประเด็นร้อนติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: นายกพอใจเยือนรัสเซียประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเสริมบทบาทไทยเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมอาเซียนยูเรเซียผลักดันความร่วมมือพลังงานก๊าซและปุ๋ยพร้อมหารือทวิภาคีประธานาธิบดีปูตินย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีขยายความร่วมมือรอบด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเจรจาข้อพิพาทกรณีอ้างสิทธิ์หลายทวีปทับซ้อนกันกับกัมพูชาเป็นถึงอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลผู้เชี่ยวชาญระดับโลกล่าสุดไทยส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเดินหน้าเลือกประธานภายใน30วันนายกเผยพบคุณมาเนตระหว่างประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียขอประชาชนอย่ากังวลไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซาบิดาแจงกัมพูชานั่งบอร์ดยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วและเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและกำกับดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกถกเดือดประชุมร่วมกรรมธิการงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายลมไอซ์ตรวจสอบ Thailand AI Passport สอดทุจริตปลัดดีอียืนยันมีแผนตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่เร่งทำแค่31วันยืนยันทำตามกฎหมายระบุให้ยกเลิกด้วยเหตุผลอะไร DSI แถลงคดีโฟเล็กพบพาวุฒิสสพรรคประชาชนมีเพย์เมนต์เชื่อมโยงรับโอนเงิน28ล้านบาทสอบพบฟิล์มรัฐภูมิเชื่อมโยงกลุ่มโบรกเกอร์ขณะที่พาวุฒิแจงเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นอาจจะมาจากการลงทุนเทรดทองยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนพร้อมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.นิดาโพเผยโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติทิ้งห่างที่ร้อยละ 72.35 ส่วนส.ก.ยังเลือกผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ1กกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ส.ก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งย้ายผู้ว่าเซมเบ้พ้นภูเก็ตไปนั่งรองปลัดมหาดไทยสลับตำแหน่งโชตินรินทร์นั่งพ่อเมืองภูเก็ตแทนขณะที่2รองผู้ว่าซีฟู้ดโดนย้ายด้วยเส้นปมขัดแย้งภายในรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าจัดระเบียบภูเก็ตลงพื้นที่กวาดล้างผู้มีอิทธิพลปราบปรามทุนเทานอมินีต่างชาติย้ำไม่มีกรอบเวลาดำเนินการแต่ต้องเห็นผลโดยเร็วหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเข้มห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฝ่าฝืนจ่อฟันโทษทางอาญามาตรการทางปกครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาดกสทช.ถกยาวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติควรมีหรือไม่อย่างไรข้อสรุปนัดประชุมลุ้นลงมติวันจันทร์นี้และจับตาประชุมเรื่องรถแมพทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตผู้ประกอบการในปี72ในสัปดาห์หน้ากรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วและมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าคาดปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจจะส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวน้อยกว่าปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พบกับพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำรายการพิเทพธีรเทพพงศ์เป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเพลงน้ำตาอาบแก้มค่ะก็แต่งแล้วก็ร้องโดยคุณเสกสรรสุขพิมายหรือไม่ก็คุณเสกโลโซที่หลายๆคนคุณผู้ฟังคงจะรู้จักกันนะคะก็แต่งถวายความอาลัยแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งคุณเสกบอกว่าคือแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรัชทานนะคะแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อผู้รัชทานค่ะแล้วก็งานสำคัญที่พระองค์ท่านได้เข้าไปดูแลนั่นก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งถ้าเรียกว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวหรือว่าเป็นน้องคนหนึ่งนะคะที่มีความประทับใจแล้วก็มีเรียกว่าความเมตตาของพระองค์ท่านนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของน้องมูยุนหรือไม่ก็เด็กน้อยที่พระองค์เคยส่งอุ้มในเรือนจำกลางที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความประทับใจความเมตตาที่ยังคงหรือว่างดงามในความทรงจำของนายอีธานหรือไม่ก็น้องมูยุนค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพักมหาวชิรราชธิดาร่วมกับนายสมพรชันรงผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชพร้อมกับผู้บริหารแล้วก็มีตัวแทนของผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชตรงนั้นด้วยนะคะโดยน้องมูยุนบอกว่าคือเป็นเด็กน้อยที่เคยอยู่ในอ้อมพระกรของพระองค์ท่านถ้าย้อนกลับไปก็เมื่อวันที่30พฤษภาคมในปี2553ขณะที่พระองค์เป็นนะคะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรมสร้างกำลังใจสู่เมืองคอนแล้วก็ส่งเยี่ยมอาคารพิบาลทารกในแดนหญิงด้วยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชภาพแห่งความทรงจำในวันนั้นก็ยังคงสร้างความซาบซึ้งแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับน้องมูยุนนะคะจากเรื่องเล่าของผู้ที่เป็นมารดาแล้วก็น้าๆป้าๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ในเรือนจำกลางที่นครศรีธรรมราชตรงนั้นด้วยค่ะจากเด็กน้อยในวันนั้นนะคะซึ่งมาวันนี้ค่ะก็ได้เติบโตเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะคะซึ่งก็กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับของมัธยมศึกษาปีที่5แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเติบโตมาเป็นคือว่าคนที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้วยังใช้เวลาว่างในเรื่องของการเรียนนะคะหารายได้โดยมีการรับจ้างทำความสะอาดแล้วก็เป็นลูกจ้างร้านสะดวกซักค่ะแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นการทำงานช่วยเหลือในด้านของการหาเงินนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่เป็นย่าด้วยและก็มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อให้เป็นคุณหมอในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องๆค่ะ
1: ว่าตอนนั้นนะพระองค์มาในเรือนจำแล้วก็แม่นั่งอุ้มอยู่แล้วก็พระองค์ก็ไปเอามาจากมือแม่แล้วก็มาอุ้มเลยครับรู้สึกตื่นตันใจแล้วก็พระองค์ใจดีมากครับที่ได้เห็นพระองค์จริงๆรู้สึกมีบุญมากๆเลยครับทราบข่าวมาจากในช่องข่าวครับดูในข่าวแล้วก็ข่าวพระราชสำนักประกาศว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วครับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับอยากจะเรียนให้สูงเป็นคนดีและก็ทำงานเพื่อตอบแทนสังคมไทยครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องราวของน้องมูยุนนะคะก็เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงเรียกว่าเป็นพลังแห่งโอกาสความเมตตาแล้วก็กำลังใจที่พระองค์ทรงมอบให้เด็กแล้วก็ผู้ต้องขังหญิงด้วยพระทัยที่รั่วเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาทรงไม่ถือพระองค์นะคะเสด็จเข้าทักทายพูดคุยแล้วก็ทรงให้ความสนพระทัยต่อเด็กแล้วก็ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดด้วยเรียกว่าสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจกับผู้ที่ได้รับพระเมตตาตรงนี้ด้วยนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งพระเมตตาแล้วก็กำลังใจจริงๆที่ได้ผลิดอกออกผลเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่งดงามของเยาวชนไทยคนหนึ่งด้วยค่ะเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้โปรยลงไป ให้งอกงามถ้าดินดีน้ำดีผลออกมาก็จะได้ดีแล้วก็งอกงามแบบนี้เสมอเลยนะคะแต่พูดถึงในเรื่องของเรื่องราวการแต่งเพลงของคุณเสกโลโซแล้วนะคะความประทับใจของน้องอิทาหรือไม่ก็น้องงูยุนนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความเขาเรียกว่าทำความดีนะคะให้เห็นผลแบบเห็นผลจริงๆด้วยค่ะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานั่นก็คือคุณกรแล้วก็คุณศิริต้าค่ะ
2: ก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเป็นจิตอาสานะคะมอบอาหารแจกจำนวน 1,000 กล่องนะคะให้กับคนที่มาลงนามในวันนี้ค่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงพงพาท่านนะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีพระปิชาสามารถสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทหารนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็ถือว่าเป็นบุญของชีวิตผมมากที่ผมและคุณแม่เคยเลื่อยถวายงานท่านตอนที่ท่านมาเรียนดนตรีสมัยท่านทรงพยาวอะไรนะครับก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกก็คือคงเหมือนคนไทยทุกคนนะครับว่าก็คงใจหายเพราะว่าพระองค์ท่านก็มีพระชนมายุที่ไม่ได้เยอะเลยแต่ท่านก็จากไปเร็วมากแต่ว่าเชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทำไว้ก็จะอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทุกคนตลอดไปครับจริงๆแล้วท่านทำไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องการทหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมว่าท่านก็เป็นแบบอย่างของผู้หญิงเก่งในยุคสมัยนี้นะครับว่าท่านปีชาสามารถทำได้หลายอย่างไม่ใช่ในเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการศึกษาเองหรือว่าในโครงการของท่านอย่างโครงการเพื่อนพึ่งพาก็ได้ช่วยประชาชนไปมากมายเลยนะครับแล้วก็พอดีทางเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาด้วยก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะสืบสานต่อก็คงจะเป็นจิตอาสาไปช่วยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาต่อไปครับ
0: ก็เรียกว่า10กว่าปีแล้วนะคะที่หลายๆคนก็คงจะได้เห็นทั้ง2คนนะคะลงพื้นที่ในด้านของการแจกจ่ายอาหารก็ดีนะคะในด้านของน้ำดื่มค่ะกว่า 1,000 ชุดนะคะในงานสำคัญของชาติก็ทำมาตั้งแต่ปี2559แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอะไรที่ทำได้นะคะถ้าใครได้เห็นแล้วก็คงจะได้เห็นในด้านของความดีนะคะได้สัมผัสแล้วก็ใจฟูจริงๆเหมือนกันนะคะทำดีทำได้ทำเลยนะคะจิตอาสาทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทำความดีอีก1ครั้งก็แล้วกันนะคะเป็นโครงการบริจาคโลหิตภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาค่ะก็นะคะอยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าขออภัยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพพิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก็ในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาเป็นการศึกษาพระราชาปณิธานแล้วก็ตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้การเสียสละเพื่อมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติอย่างให้เขาเรียกว่าประชาชนได้เห็นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะหรือไม่ก็ที่หน่วยบริการโลหิตนะคะทั้ง7แห่งหรือไม่ก็ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาของการบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการเช็คอินกันก็ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนไปที่จุดไหนอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะบริจาคโลหิตก็สามารถที่จะเข้าร่วมในด้านของโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในด้านของการบริจาคโลหิตนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะว่าถ้าเราพร้อมจริงนะคะอยากจะบริจาคโลหิตจริงๆนะคะก็คุณสมบัติตรงนี้นะคะของใครที่อยากจะบริจาคโลหิตค่ะก็ครั้งแรกนะคะจะต้องมีอายุเขาเรียกว่าไม่เกิน60ปีนะคะ17ถึง70ปีนะคะแล้วก็น้ำหนักตรงนี้ค่ะ45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพไม่มีโรคประจำตัวนะคะที่ร้ายแรงแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีไม่มีไข้ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะด้วยแล้วก็ในด้านของการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมีการบริจาคโลหิตก็ ควรที่จะมีการพักผ่อนอย่างน้อย5หรือ6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการบริจาคโลหิตด้วยส่วนในด้านของการดื่มน้ำนะคะเป็นการดื่มน้ำเปล่าประมาณสัก3หรือ4แก้วก่อนที่จะบริจาคโลหิตก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ดีเหมือนกันเรียกว่าเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายเป็นการป้องกันการเวียนหัวตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีในด้านของแร่ธาตุเหล็กที่สูงนะคะอย่างง่ายๆกันนะคะก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยก็หลีกเลี่ยงในด้านของอาหารที่มีไขมันสูงอาหารทอดหรือไม่ก็ข้าวมันไก่อย่างน้อยๆก็สัก6ชั่วโมงก็ดีเหมือนกันงดในด้านของการสูบบุหรี่ค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตด้วยกันการผิดพลาดในด้านของเลือดตรงนี้บริจาคโลหิตนะคะหรือก็งดในด้านของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็24ชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปในการสถานที่ที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ก็ใกล้ฉันก็ที่กรุงเทพมหานครสามารถที่จะเข้าไปที่หน่วยบริจาคโลหิตได้เคลื่อนที่หรือไม่ก็ที่จุดประจำบริจาคโลหิตนะคะที่ง่ายๆเลยก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็ถนนอ่างรีดูนังหรือไม่ก็โรงพยาบาลศิริราชก็สามารถที่จะไปกันได้รับบริจาคเหมือนกันค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไม่ก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแต่ว่าใครที่ไปนะคะเน้นย้ำตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าหากคุณมีโรคประจำตัวนะคะมีประวัติในด้านของการทานยาสามารถที่จะสักข้อมูลได้ก็ลองเข้าไปคลิกดูนะคะในคู่มือของบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยนะคะก็เรียกว่าจะมีคำตอบให้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันค่ะทำความดีทำได้ไม่ยากอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อยากจะนะคะเชิญชวนนะคะก็บอกว่าทางของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าค่ะก็อำนวยความสะดวกในด้านของการเดินทางให้สำหรับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพนะคะตรงนี้ค่ะก็ในช่วงของวันที่20ถึงวันที่26นะคะก็ในช่วงของเวลา 8:30 นหรือไม่ว่าจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะก็ระยะทางที่ให้บริการในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางนะคะก็รับจากท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังส่งกันที่ท่าเรือท่าช้างนะคะถ้าใครอยากจะเดินทางมาในพื้นที่กรุงเทพก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางมาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะตามที่ประกาศของทางสำนักพระราชวังค่ะก็มีในด้านของพระยธรรมพระบรมราชานุญาตให้สำหรับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพนะพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา20นาฬิกาก็เริ่มการในวันเสาร์หน้านะคะวันที่27ตุลาคม2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปด้วยค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพหลังจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรียกว่าหลากหลายเรื่องราวหลากหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทำไว้นะคะทุกพระเขาเรียกว่ากรณียกิจนะคะท่านทำเพื่อคนไทยจริงๆช่วยเหลือคนไทยนะคะท่านคือบุคคลที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างดีของสังคมไทยแล้วก็ส่งคุณค่าด้วยสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายเพื่อคนไทยนะคะเรารับพระองค์ท่านก็น้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยน้ำตาของคนไทยนะคะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะก็เล่าสู่กันฟังเช้าวันนี้ค่ะก็ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าที่นั่งพิมานรัตยานี่คือที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนกันแน่นะคะก็มีในด้านของประวัติตรงนี้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งก็สถานที่ตรงนี้บอกว่าที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนท่าสีขาวยกพื้นสูงเสารายล้อมรับหลังคาโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกกระสันลักษณะเป็นห้องโถงทอดยาว ไปทางทิศใต้แล้วก็เป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงถึง3ด้านด้วยกันทางด้านของทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทางทิศใต้ด้วยรอบร้อมระเบียงนะคะเป็นเสารายค่ะแล้วก็มีหลังคาเรียกว่าเป็นชั้นลดหลั่นกันถึง3ชั้นเป็นทรงไทยมุกด้วยนะคะกระเบื้องเขาเรียกว่ามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงซุ้มประตูทวารก็เป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธาและซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงเขาเรียกว่าเป็นบันแถลงปิดด้วยทองประดับกระจกตรงนี้นะคะจุดกำเนิดตรงนี้นะคะของพระที่นั่งพิมานรัตยาก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลที่1นะคะเมื่อปี2332ค่ะเกิดจากการฟ้าผ่าบริเวณมุกเด็ดพระที่นั่งอมรินทร์พิเศษมหาปราสาทนะคะเลยทำให้เขาเรียกว่าจุดเพลิงไหม้ตรงนี้ลามไปถึงหลังคาแล้วก็องค์พระมหาปราสาทด้วยตลอดจนภาพปรับตรงนี้ด้านซ้ายก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงด้วยหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อถอนซากอาคารออกแล้วก็มีการก่อสร้างพระบรมขออภัยนะคะก่อสร้างพระมหาปราสาทขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้เขาเรียกว่าจำลองรูปแบบดั้งเดิมไว้ทั้งหมดแต่ว่าหากทรงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะสถาปัตยกรรมบางประการแล้วก็พร้อมกับมีการโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งขึ้นมาใหม่ด้านหลังองค์พระมหาปราสาทตรงนี้แล้วก็พระยถานามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นที่มาตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าในโอกาสต่างๆที่เสด็จมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้ด้วยค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาประทับที่นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พระที่นั่งแห่งนี้ก็ยังได้เป็นที่ส่งน้ำพระศพของพระมหากษัตริย์พระเมศีพระราชพระราชเทวีในรัชกาลต่างๆด้วยอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถบรมราชชนีในปี2462ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลก็เมื่อปี2489ค่ะพระศพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราราชเทวีนะคะพระพันวสาอายิกาเจ้าก็เมื่อปี2498ส่งน้ำพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะเมื่อปี2527และยังมีด้านของส่งน้ำพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะก็ยังใช้ที่นี่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาก็หรือว่ามีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพพระบรมศพมาโดยตลอดแต่ไม่เคยปรากฏในด้านของการใช้สถานที่เป็นที่ปริสถานของพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์องค์ใดมาก่อนนะคะจนกระทั่งในวาระการประกอบพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตรงนี้นะคะคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยหลังจากที่มีพระราชพิธีส่งพระศพนะคะนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งแห่งนี้ก็ว่าได้ที่มีการถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐ์พระศพของเจ้านายถือเป็นหน้าสำคัญอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆ นะคะเจ้าหญิงนิทรากับนางฟ้าสีดำจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ในดินแดนของเจ้าหญิงซันชายผู้หลับไหลมาเป็นเวลาหลายปีมีนางฟ้าสีดำผู้หนึ่งฟ้าสีดำผู้นี้อาศัยอยู่ในปราสาทมืดมิดกับสหายคนเดียวของนางนั่นก็คือแบล็กกี้จอมวายร้ายวันหนึ่งเมื่อนางฟ้าสีดำดูแหวนเวทมนต์ของตัวเองนางก็เห็นว่าเจ้าหญิงนิทราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเจ้าชายผู้กล้าหาญนางฟ้าสีดำโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนรอบตัวนางเกิดกองไฟสีเขียวขึ้น
4: ใจเย็นๆนางฟ้าสีดำตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งโมโหหรอก
5: ข้าจะทำให้สันชายเสียใจที่ตื่นขึ้นมาเลย
3: ส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าชายมอบม้าสีขาวให้กับสันชายพวกเขาตั้งชื่อม้ายูนิคอร์นตัวนี้ว่าลูน่าและเธอก็มีปีกวิเศษด้วยเจ้าหญิงกระโดดขึ้นหลังลูน่าและโผบินออกสู่ท้องฟ้าทันที
5: โหสุดยอดไปเลยสูงขึ้นอีกลูน่าไปกันเลย
3: เมื่อเห็นว่าซันชายมีความสุขนางฟ้าสีดำก็ยิ่งโมโห
4: ใจเย็นๆท่านราชินีท่านแข็งแกร่งกว่าใครเพื่อน
3: แม้แต่ตอนที่นางฟ้าสีดำยังเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆนางก็เคยแกล้งและทำร้ายนางฟ้าดีๆมาก่อน

0: จึงไปเข้าเฝ้าราชาและร้องเรียนเกี่ยวกับนางฟ้าสีดำ
1: ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทหารจับนางฟ้าสีดำไปขังไว้ในเขตที่ไกลและเปล่าเปลี่ยวที่สุดในป่าซะ
0: ด้วยเหตุนี้นางฟ้าสีดำจึงต้องไปอยู่เพียงลำพังในป่าดอกไม้หลากสีไม่เคยผลิบานรอบๆนางและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้ายางกรายเข้ามาในมุมเปล่าเปลี่ยวนี้ในป่าเลยทุกๆวันนางจะหาหนทางที่จะหนีออกไปแต่ป่าแห่งนี้เป็นเหมือนเขาวงกตทำให้นางฟ้าสีดำกลับมาจบที่เดิมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนวันหนึ่งขณะที่นางฟ้ากำลังเดินเตร่ๆอยู่ผู้เดียวจู่ๆก็มีค้างคาวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวนาง
1: ท่านเป็นนางฟ้าไม่ใช่เหรอท่านมาทำอะไรคนเดียวในป่าที่เปล่าเปลี่ยวแบบนี้เหรอ
2: ฮะราชาสั่งให้จับข้ามาขังเพราะไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆนะสิ
1: เอ๊ท่านไปแกล้งเขายังไงบ้างล่ะ
0: เจ้าค้างคาวสนุกสนานมากเมื่อนางฟ้าสีดำเล่าสิ่งร้ายๆที่นางไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆให้ฟังเพราะเขาเชื่อว่าการทำสิ่งร้ายๆถือเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ถ้าท่านอยากแข็งแกร่งก็มาถูกทางแล้วล่ะนางฟ้าถ้าท่านตกลงรับข้าเป็นบริวารข้าจะมอบคาถาปริศนาให้กับท่าน
2: คาถาปริศนาคาถาที่สามารถช่วยข้าจากสถานการณ์นี้ได้นั่นหรอ
1: ใช่แล้ว
0: ข้างข่าวมอบแหวนวงหนึ่งให้กับนางฟ้าสีดำทันทีที่นางฟ้าสีดำสวมแหวนวงนั้นกลุ่มเมฆดำเริ่มจับตัวกันบนท้องฟ้าและมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมายังต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนนั้นนางเห็นว่าในวันข้างหน้านางจะแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนนางจึงตกลงรับค้างคาไว้เป็นบริวารหลายปีผ่านไปด้วยพลังจากแหวนวงนั้นนางฟ้าสีดำก็สร้างปราสาทที่สลักขึ้นจากไม้ในดินแดนอ้างว้างแห่งนั้นและค้างคาแบล็กกี้ก็อาศัยอยู่กับนางในปราสาทนั้นด้วยเมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนและเห็นว่าราชาและราชินีมีบุตรคนหนึ่งนางก็โกรธมากที่ไม่ได้รับเชิญไปยังอาณาจักรเหมือนกับนางฟ้าอื่นๆวันนั้นนางจึงปฏิญาณกับตนเองว่านางจะต้องทำเรื่องร้ายๆทุกอย่างใส่เจ้าหญิง
2: แบล็กกี้ข้าอยากทำให้เจ้าหญิงเสียใจที่ลืมตาตื่นขึ้นมา
1: ข้านึกแผนออกแล้วท่านราชินี
0: แบล็กกี้อธิบายแผนที่เขาคิดไว้ให้นางฟ้าสีดำฟังอย่างละเอียดเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปและดวงดาวเข้ามาแทนที่นางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของสันชายโดยอาศัยพลังของแหวน
3: ตื่นได้แล้วเจ้าหญิงฝูงนกกำลังรอให้ไปช่วยอยู่ท่านต้องไปช่วยพวกเขานะ
2: อะไรนะยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพวกนก
0: นางฟ้าสีดำอธิบายว่าเหล่านกทั้งหมดบนท้องฟ้าถูกคาถาชั่วร้ายสาปให้บินไม่ได้เพราะพวกเขาถูกกิ่งไม้แห้งขังเอาไว
3: ้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้เร็วเข้ารีบตื่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าซะสิ
0: สันชายตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความกลัวเธอออกเดินทางไปช่วยชีวิตเหล่านกพวกนั้นโดยไม่บอกใครเมื่อเธอมาถึงป่าเธอก็เห็นเหล่านกถูกคาถาสาปไว้บนกิ่งไม้แห้งของต้นไม้ขนาดยักษ์จริงๆเธอกำลังจะเริ่มปีนต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมอกควัน
2: เจ้าคือนางฟ้าในฝันของข้าเจ้าทำอย่างนี้กับพวกนกเหรอเพื่ออะไรกันน่ะ
3: ถ้าเจ้าไม่เข้าไปในโพรงต้นไม้ละก็นกพวกนี้ก็จะไม่อาจร้องเพลงหรือบินได้อีกเลย
0: สันชายยอมเข้าไปในต้นไม้นั้นเพื่อช่วยเหลือนกทั้งหลายแต่ทันทีที่เธอเข้าไปในโพรงกิ่งไม้ก็เริ่มงอกขึ้นและขังเจ้าหญิงไว้ข้างใน
2: โอ้ยนางฟ้าสีดำข้าทำตามที่ขอแล้วปล่อยพวกนกเดี๋ยวนี้นะ
3: นกเอ๊ะนกอะไรเหรอ
0: ณตอนนั้นนกทั้งหลายที่อยู่บนกิ่งไม้ก็หายตัวไปในพริบตา

0: ไม่มีนกหรือสัตว์ตัวไหนเข้ามาในป่าเปลี่ยวแห่งนี้หรอกนะเป็นแค่เรื่องหลอกทั้งนั้นแต่เจ้าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเพียงลำพังสันชายไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในกับดักของนางฟ้าสีดำแม้ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่อาจเอาตัวเองออกจากกิ่งไม้เหล่านั้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นมาเยือนเจ้าชายหาสันชายไม่เจอเลยทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายมากเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนั้นเจ้าม้าลูน่าก็เข้ามาหาเขาทันที
1: กระโดดขึ้นหลังท่ามาเราตามกลิ่นสันชายไปหาตัวเธอกัน
0: ลูน่าบินไปยังป่าปริศนาด้วยปีกสง่างามของเธอเมื่อเธอได้กลิ่นของเจ้าหญิงแล้วเธอก็ลงไปที่พื้นทันทีแต่ความวังเวงและความมืดสนิทในป่าทำให้พวกเขารู้สึกกลัวมากห่างออกไปเล็กน้อยพวกเขาเห็นสันชายโดนขังไว้ในโพรงต้นไม
2: ้สันชายเจ้าหญิงของข้าไม่ต้องกังวลข้ามาช่วยแล้ว
0: ลูน่ากางปีกหลากสีของเธอและโปรยผงวิเศษทั่วต้นไม้กิ่งไม้แห้งทั้งหลายเริ่มหักออกทีละกิ่งและร่วงลงไปที่พื้นซันชายจึงสามารถหนีออกมาจากโพรงต้นไม้ที่ถูกขังไว้ได
1: ้โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วขอบคุณมากนะคะ
0: เจ้าชายและเจ้าหญิงกลับมายังอาณาจักรพร้อมลูน่าสองรู้ดีว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่เคยเกิดจากความชั่วร้ายหากแต่เกิดจากความรักและมิตรภาพส่วนทางด้านนางฟ้าสีดำนั้นนางก็ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้นางยังคงคิดวางแผนการใหม่ๆเพื่อขัดขวางความรักและมิตรภาพต่อไป
3: ค่ะก็จบในด้านของนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่ามิตรภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนะคะช่วงนี้ค่ะก็บอกคร่าวๆในด้านของถ้าใครอยากจะเดินทางนะคะวันนี้วันที่20นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็พัดปกคลุมในด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยบอกว่าจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณของทางภาคตะวันออกด้วยนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนก็กำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ1หรือ2เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างแล้วก็ที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณสัก1เมตรค่ะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางนะคะฝนอาจจะตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งนะคะหลากหลายพื้นที่ลาดชันเชิงเขานะคะอาจจะทางน้ำไหลผ่านอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางด้วยค่ะส่วนชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันตลอดทั้งช่วงที่มีฝนตกหนักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาในด้านของข่าวคราวนะคะวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะในช่วงของเวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานเป็นนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ค่ะก็จะมีคือเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเปิดในด้านของนิทรรศการมาแล้วนะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชตรงนี้ค่ะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็วันนี้วันเสาร์ที่20นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะ 17:30 นจนถึงเวลา 19:30 นก็มีกิจกรรมในด้านของการสิวนาในหัวข้ออักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนก็ในช่วงของเวลา17นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาก็มีกิจกรรมสิวนาเหมือนกันนะคะในหัวข้อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยกับบทบาท การนำของคณะสงฆ์แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้นะคะซึ่งก็โดยมีศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรสุขผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะก็เรียกว่ามาให้ความรู้ตรงนี้อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประทับตราพาสปอร์ตถึง9จุดในวัดราชบพิตรนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสถานที่สำคัญภายในวัดด้วยผ่านการเยี่ยมชมตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ประธานนะคะพระอุโบสถแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหอกลองแล้วก็สุสานหลวงด้วยอย่างนี้นะคะพร้อมกับเรียกว่าเป็นการสะสมตราประทับครบทั้ง9จุดก็จะมีการเก็บหรือว่าเป็นของที่ระลึกร่วมกับเป็นการสัมผัสเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้แล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะใครที่สนใจก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันสามารถที่จะไปกันได้นะคะเปิดประตูให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 10:00 นถึงเวลา 21:00 นค่ะแล้วก็นะคะถ้าใครได้อ่านข่าวในสื่อโซเชียลก็คงจะเรียกว่าเป็นการลุ้นกันนะคะว่าประเทศไทยของเรานี่จะได้หรือเปล่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่1ประจำปี2569นี้นะคะบอกว่าโดยวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมที่จะมีการเข้าสู่วาระพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งก็จัดขึ้นเดือนหน้านะคะระหว่างวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะคาดว่าจะมีการประกาศผลกันในด้านของการพิจารณาก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคมทั้งนี้นะคะหากว่ามีการเรียกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้แล้วก็เป็นก้าวสำคัญในการเรียกว่ายกระดับมรดกทางวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติตรงนี้ด้วยสำหรับการผลักดันมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยก็ที่เชียงใหม่นะนครหลวงแห่งล้านนาค่ะเรียกว่าก็อยู่ระหว่างกระบวนการการประเมินเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญลงในด้านของการตรวจพื้นที่แล้วก็มีการประเมินการในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะวันที่3ถึงวันที่8ค่ะก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกก็ในปี2570นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมบอกว่ามีการเห็นชอบในด้านของการส่งเอกสารแหล่งพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ไปยังศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์มรดกโลกภายในกรอบนะคะก็คือวันที่15กันยายนค่ะเป็นการเตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกต่อไปด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะของทางประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นการขึ้นนะคะมรดกโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นเหมือนกันด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่ามีตรงไหนแล้วก็ที่ไหนบ้างค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆสักนิดนึงนะคะกับทางกองระบบค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะการวาดภาพเข้าสมัครร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยนะคะชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันค่ะก็แบ่งการประกวดออกเป็น2ระดับด้วยกันนะคะคือจะเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.1ถึงม.3แล้วก็ยังมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.4ถึงม.6หรือไม่ก็เทียบเท่าในสังกัดของสถานศึกษาของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองด้วยสถานศึกษาที่น้องๆมีต้นสังกัดอยู่แล้วก็ลงชื่อรับรองในเอกสารใบสมัครด้วยพร้อมกับเป็นการกรอกข้อมูล ในระบบการสมัครให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางกองมีการกำหนดไว้ตลอดห่วงของมีการจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะก็เปิดรับสมัครกันจนถึงเดือนหน้านะคะวันที่15กรกฎาคมค่ะกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็สมัครกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสร้างศิลป์ขออภัยนะคะสร้างศิลป์ 69.com ค่ะแล้วก็พร้อมกับนะคะลงในเอกสารพิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยหนังสือรับรองจากทางครูอาจารย์ในสถานศึกษาด้วยหนังสือรับรองจากทางผู้ปกครองด้วยนะคะที่น้องๆเป็นผู้สมัครตรงนี้ค่ะผลงานนะคะการวาดภาพที่มีความสมบูรณ์ตรงนี้ส่งทางระบบไปรษณีย์นะคะส่งกันได้ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการนะคะวงเล็บค่ะปนฝ.จุดศึกษาธิการนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานคร10304ก็ส่งกันได้ภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะนับวันประทับตาของปริศนีนี่เป็นวันสุดท้ายค่ะหรือไม่ก็ลองนะคะเข้าไปดูกันได้ของที่เพจ Facebook ของการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะ0648694547นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการก็ลองดูนะคะว่าถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าประกวดนะคะแต่ว่ามีแผนการในด้านของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็อยู่ในห่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมก็จะมีการประกวดแล้วก็นะคะส่งผลงานกันก็สามารถที่จะดูกันได้แล้วก็ลองเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ของนะคะสร้างศิลป์ 69.com นะคะก็ลองดูว่าส่งผลงานกันภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะถ้าใครชอบในด้านของการวาดภาพตรงนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลา กันกับเพลงตรงนี้นะคะของพี่ลิเดียค่ะคิดถึงสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตาเรสายสว่างค่ะมท.3นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขะแข็งมาแรงขยับมาอัดขยับอัดครบจบทุกเรื่องมาแรง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งในตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการพบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยว377คนมีปัสสาวะสีม่วงและพบผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำนวน37คนอายุน้อยสุดเพียง17ปีมีผลปัสสาวะสีม่วง3คนจึงดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในหลายข้อหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการ5ปีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักมากถึง40ถึง70ของพื้นที่คุณนภาพรช้างกลรายงานค่ะ
4: ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนทำให้21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักโดยจะมีฝนมากถึง140-160ของพื้นที่อาทินครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังปัตตานียะลานราธิวาสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเผยว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังก่อนหน้านี้อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต่อเป้าหมายของฮิซบอลลาห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต47คนสตีฟวิทคอปผู้แทนพิเศษสหรัฐได้เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่สหรัฐกับอิหร่านพยายามผลักดันให้การเจรจาระหว่าง2ฝ่ายกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งโดยจาเลตคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยด้านองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแม้ว่าทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในการควบคุมโรคอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตามจนถึงขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่896คนส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่232คนปิดท้ายที่สหราชอาณาจักรเกิดเหตุรถไฟโดยสาร2ขบวนชนกันใกล้ๆกับเมืองเบดฟอร์ดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในจำนวนนี้11คนอาการสาหัสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราษฎร์นานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันอุดมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายนี่จะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้มาจ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นําแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าน่องลึกไปเล่นเครื่องไกลๆรังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าอ้วกหูแตกกันหมกแล้ว
1: โหยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมากอ่ะ
2: นี่เน
3: า
2: ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพัง กำกิ๊กกุ้ง กุ้งพริกกำ กำกิ๊กเพียง ทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญอย่างวัดราชบพิตรได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาติดตามได้ในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
13: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประสงค์นิกรและประเทศชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาช่วง 19-21 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครในงานนี้นะครับเราจะได้รับทราบพระประวัติพระกรณียกิจที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรโดยนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวพระเกียรติคุณและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศไทยพร้อมรับชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอประวัติศาสตร์ของวัดราชบพิตรและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระทรงมีพระชนมายุครบ99พรรษาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนั่นคือการแสดงแสงสีและโปรเจคชันแมปปิ้งภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่า นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ผสมผสานมิติแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งได้ร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะครับ
2: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ว่าแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจับตัวนางนากรีผลขออภัยค่ะนากรีพลอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของหญิงต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาคนดังกล่าวที่โพสต์คลิปวิดีโออวดการลักลอบหนีเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติและเดินทางท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าชื่อดังพร้อมกับเช็คอินระบุพิกัดในโลกออนไลน์ชุดสืบสวนตม.ปทุมธานีจึงได้ลงพื้นที่เพื่อแกะรอยทันทีกระทั่งเข้าจับกุมตัวได้ที่บริเวณตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปเริ่มวันนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730บาทต่อคนเป็น 1,120 บาทมีท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานการส่งต่อหยดน้ำถึงหน้าบ้านช่วยเหลือชาวอุทัยธานีในยามที่น้ำประปาขาดช่วงเป็นอีกภารกิจสำคัญเร่งด่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ภาพรถบรรทุกน้ำที่วิ่งเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลหนองไผ่แบนจังหวัดอุทัยธานีคือความหวังของชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยประชาการทหารพัฒนาไม่นิ่งนอนใจบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นนำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เติมน้ำเข้าสู่ถังพักระบบประปาหมู่บ้านและแจกจ่ายน้ำถึงมือประชาชนใน17หมู่บ้านกว่า 1,600 ครัวเรือนภารกิจครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนในตำบลหนองไผ่แบนโนนเหล็กและทุ่งใหญ่จะมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงโดยเจ้าหน้าที่มีแผนจะสนับสนุนน้ำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนน้ำเพียงหนึ่งถังอาจหมายถึงการดำรงชีวิตที่เดินหน้าต่อไปได้ทหารพัฒนาจึงพร้อมยังหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตภัยและนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ 1. นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และยังยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าอ่ะแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตท ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาพรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย่เพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 3:40 นาทีชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ตรวจพบเหตุเผายางล้อของรถยนต์บริเวณผิวถนนและการใช้อาวุธปืนยิงทำลายตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดบริเวณ4แยกโรงเรียนบ้านจักวะตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาและยังพบกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายจำนวน2ตัวในพื้นที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามจะลดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ปิดกั้นการบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในระยะต่อไปปัจจุบันหน่วยได้จัดกำลังเข้าควบคุมและรักษาพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในเส้นทางเสี่ยงและจุดสำคัญต่างๆโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ทีมปราบนอมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในย่านห้วยขวางร่วมกับกรรมาธิการการพาณิชย์และกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีชาวจีนขออนุญาตเปิดร้าน112ร้านค้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ต14ร้านค้าโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือลูกค้าจะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat Pay สแกนจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ของร้านค้าที่วิ่งผ่านระบบ ITMX ของไทยเป็นเงินบาทแต่เริ่มมีความกังวลเรื่องการแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของจีนทั้งคู่เพื่อชำระเป็นเงินหยวนระหว่างกันโดยตรงทำให้เงินไม่ไหลเข้าสู่ระบบเป็นจุดรั่วไหลทั้งรายได้และภาษีของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปติดตามสรุปข่าวต่างประเทศกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
11: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายสหรัฐและอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามโดยผู้นำสหรัฐลงนามที่พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสของฝรั่งเศสหลังงานเลี้ยงประชุม G7 ข้อตกลงนี้มีผลทันทีทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นตอนต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลส่งสัญญาณที่สร้างความเปราะบางต่อข้อตกลงด้วยการประกาศไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนและทำให้มหาวิหารเก่าแก่มรดกโลกในยูเครนได้รับความเสียหายหนักขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมทั้งในกรุงมอสโกขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพุ่งสูงกว่า890คนแล้วเสียชีวิตกว่า230คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานประทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับวันนี้เราเริ่มรายการนะครับด้วยพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีศิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลนะครับสัตมวานคือ7วันนะครับในห่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปันนรสัมมวานนะครับก็คือ15วันในวันที่25ถึง26มิถุนายนนะครับแล้วก็ตามที่ประกาศนะครับของสำนักพระราชวังเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระสนครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับบรรยากาศที่ผ่านมานะครับก็มีประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้เดินทางมาเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับก็มีจำนวนอย่างมากเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยครับ
2: ครับในวันนี้นะครับก็จะนำพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนั่นก็คือโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ที่บ้านสารวะและบ้านไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนำมาเสนอนะครับสำหรับมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการนะครับ
1: ครับโดยในวันที่28เมษายน2565นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพระองค์ท่านได้เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ทรงติดตามกิจกรรมการพัฒนาสร้างรายได้นะครับของสองหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านสารวะนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยมีสมาชิกทอผ้าบ้านสารวะนะครับมีจำนวน17คนได้รับการอบรมทอผ้ากระเรียงให้มีลวดลายสวยงามและก็การย้อมผ้านะครับเพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆครับ
2: ที่บ้านสารวะนะครับมีหมู่บ้านกลุ่มครัวเรือนที่ขาดแคลนนะมีจำนวน12ครัวเรือนด้วยกันได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จรวมทั้งมีการแก้ปัญหาครัวเรือนที่ขาดแคลนด้วยวิธีการต่างๆเช่นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนการสร้างรายได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาชุมชนได้แก่การปลูกผักแปลงรวมการเก็บเมล็ดกาแฟนอกจากนี้พระองค์ก็ทรงห่วงใยสุขภาพของสมาชิก ในสถานการณ์โควิด-19 ได้พระราชทานแอลกอฮอล์ชุดตรวจโควิดและหน้ากากอนามัยด้วยครับ
1: นะครับพระองค์ท่านยังเสด็จไปแปลกไปที่แปลงปลูกไม้ยืนต้นนะครับอะโวคาโดในแปลงที่มีชุมชนนะครับร่วมกับโครงการพัฒนาที่สูงของกรมอุทยานนะครับในพื้นที่ของชุมชนนะครับสามารถปลูกต้นอะโวคาโดได้นะครับ4สายพันธุ์ในพื้นที่8ไร่นะครับมีสมาชิกรวม5ครอบครัวคาดว่านะครับ4ปีก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในโอกาสนี้นะครับทรงร่วมปลูกต้นอะโวคาโดนะครับและก็ทรงรับสั่งให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นนะครับอย่างเช่นอะโวคาโดเพื่อให้ทำให้สมาชิกนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นต้องช่วยกันปลูกและช่วยกันดูแลและเมื่อได้ผลผลิตแล้วนำไปจำหน่ายก็จะมีการแบ่งปันรายได้กันแปลงป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับซึ่งมีชาวบ้านนะครับได้คืนพื้นที่นะครับให้กับโครงการพัฒนาชุมชนจำนวน6แปลงมีบ้านสารวะ2แปลงและก็บ้านไร่โว่4แปลงซึ่งชุมชนนะครับก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากป่าและก็ส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติในโอกาสนี้นะครับทรงปลูกต้นยางนานะครับในแปลงนาของชุมชนด้วยครับ
2: สำหรับกลุ่มทอผ้าที่บ้านไร่โว่นะครับทรงทอดพระเนตรการย้อมสีย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินะครับและรับฟังข้อมูลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ผ้านำให้ความรู้แก่กลุ่มทอผ้าได้แก่ย่ามหูหิ้วแก้วกาแฟกระเป๋าแบบต่างๆส่งรับสั่งเพิ่มเติมว่าสิ่งใดที่สามารถทำเองได้ในชุมชนก็ให้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการและสิ่งใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองก็อาจจะส่งออกไปภายนอกและทรงยกตัวอย่างว่าอาจจะส่งไปที่เรือนจำในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขและเรือนจำในโครงการกำลังใจมาช่วยดำเนินการและเป็นการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิภูบดินทร์มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขกองทุนกำลังใจเช่นเรือนจำกลางราชบุรีเรือนจำกลางจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการเป็นต้นนะครับ
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับทรงเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนกองหม่องทะนะครับสาขาไร่โว่ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนนะครับที่สร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดังนี้นะครับการเก็บเมล็ดพริกไทยนะครับก็มีนักเรียนเข้าร่วม16คนอันนี้ได้รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านนะครับมาบรรจุขายและก็ขายได้200ถุงนะครับถุงละ100บาทเป็นเงินถึง 20,000 บาทการเก็บผักกูดนะครับก็มีนักเรียนเข้าร่วม29คนนะครับโดยรับซื้อผักนะครับจากชาวบ้านนี่กำละ5บาทนะครับแต่ก็นำมาขายต่อกำละ7บาทนะครับการเก็บหน่อข่านะครับก็มีนักเรียน

0: จำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้อีกด้วยครับ
1: ทรงเยี่ยมกลุ่มครัวเรือนขาดแคลนบ้านสารวะซึ่งมีจำนวน12ครัวเรือนนะฮะได้มีการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แล้วเสร็จเรียบร้อยในการนี้ได้พระราชทานแอลกอฮอล์ชุดตรวจโควิดและหน้ากากอนามัยและทรงซักถามถึงสุขภาพความเป็นอยู่รวมทั้งสอบถามว่าครัวเรือนใดที่สนใจปลูกผักในโรงเรือนและต้องการให้ช่วยสิ่งใดบ้างการขยายโรงเรือนปลูกผักใหม่เพื่อรองรับครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยใช้แรงงานในชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มครัวเรือนขาดแคลนบ้านไร่โว่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้สมาชิกในกลุ่มที่สนใจที่จะขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะครับบางครัวเรือนที่เคยทำร่วมกันก็ขอแยกเป็นคนละโรงเรือนหรือบางครัวเรือนก็ขยายเป็น3โรงเรือนขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละครัวเรือน
0: นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระองค์ทรงทำคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นเจ้าหญิงในดวงใจของประชาชนนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีการเตรียมตัวนะครับในการเดินทางเพื่อที่จะเข้ามากราบถวายสักการะพระรูปแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมเจ้าท่าก็ได้จัดอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางนะครับโดยได้ดำเนินการจัดเรือตรวจการนะครับให้บริการรับส่งประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางเริ่มรับที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและก็ท่าเรือวัดระฆังนะครับนำมาส่งที่ท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายน2569นะครับโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจครับ
1: ครับแจ้งเตือนกันนิดนึงนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับการแชร์ภาพปลอมนะครับโดยเฉพาะภาพในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งเท่าที่มีการพบเห็นกันในโลกออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งเป็นการแสดงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะที่เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพนะครับซึ่งภาพดังกล่าวนั้นก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ถูกส่งกันอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์แล้วก็เป็นภาพที่ผ่านการปรับแต่งเกินจริงด้วย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมด้วยนะครับ
0: นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ได้ใช้วิจารณญาณในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติควรตรวจสอบแหล่งที่มานะครับจากหน่วยงานหรือว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมและก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับ
1: ครับมากันที่สภากาชาดไทยกันบ้างนะครับขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินนะครับร่วมบริจาคโลหิตถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมสืบสานพระราชปณิธานตลอดจนรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติอย่างเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชันนะครับ7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือเช็คจุดที่

0: ที่รับบริจาคโลหิตที่ใกล้ท่านมากที่สุดนะครับ
1: นะครับก็อันนั้นเป็นโครงการบริจาคโลหิตนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็ไปบริจาคกันได้ในช่วงนี้นะครับเรามีสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในหัวข้อด้วยน้ำพระทัยเพื่อผู้ประสบภัยแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงที่3ช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทย
0: บ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงอย่างชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
3: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับกลับมาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจครอบครัววีรชนผู้เสียสละชีพเพื่อชาตินะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างครับพลโทวีรยุทธรักษินนะครับแม่ทัพภาคที่2ท่านได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยนะครับวีรชนผู้เสียสละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพันโทณัฐวุฒิคำพิรานนท์นะครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ให้การต้อนรับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะครับสดุดีความกล้าหาญและก็แสดงความขอบคุณนะครับต่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับของวีรชนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวนะครับพร้อมพูดคุยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดและก็ยืนยันนะครับว่ากองทัพบกจะให้การดูแลและก็ช่วยเหลือครอบครัวของวีรชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกมิติครับ
3: แม่ทัพภาคที่2ก็ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและความกล้าหาญของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยซึ่งจะคงอยู่ในความทรงจำและความภาคภูมิใจของกองทัพบกและพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ
2: นะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อกำลังพลผู้เสียสละนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันโดยได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการความร่วมมือสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับฐานกองประจำการที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำปี2569ซึ่งคณะนะครับได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมที่พักอาศัยนะครับของพลทหารวิทวัฒน์เกตรำนะครับทหารประจำการนะครับผลัดที่1ทับ67ที่บ้านหนองปลือนะครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้การดำเนินงานนะครับเป็นไปตามแผนที่กำหนดแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่กำลังพลและครอบครัวนะครับโครงการนี้นะครับก็สะท้อนถึงความห่วงใยของกองทัพบกนะครับที่มีต่อกำลังพลผู้เสียสละนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้รับการดูแลและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
3: มากันที่โครงการติวเข้มสร้างโอกาสให้กับน้องๆฐานกองประจำการนะครับเพื่อเตรียมพิชิตในการสอบภาคกอเพื่อเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับซึ่งทางกองทัพที่2นั้นเขาก็มุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จในการสอบคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับโดยศูนย์การศึกษาค่ายพัชรินทร์มณฑลฐานบกที่23จังหวัดขอนแก่นก็ดำเนินโครงการเสริมความรู้สู่การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติการในกองทัพบกประจำปี2570นะครับทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังพลที่สมัครเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าภาคกอนั่นเองนะครับที่ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษาค่ายพัชรินทร์ครับ
2: นะครับโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9มิถุนายนนะครับไปสิ้นสุดวันที่17กรกฎาคม2519ก็เป็นการมุ่งเน้นนะครับการเสริมสร้างความรู้นะครับในรายวิชาสำคัญนะครับอย่างเช่นการคำนวณเหตุผลและความเชื่อมโยงภาษาไทยภาษาอังกฤษความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดีและความรู้ทางทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก การอบรมนะครับก็มีผู้เข้าร่วมทั้งทหารกองบัญชาการผลัดเก่าแล้วก็ทหารกองบัญชาการผลัดที่1/69โดยมีการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนนะครับหรือว่าพรีเทสเพื่อประเมินพื้นฐานแล้วก็วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับรูปแบบของการสอบจริงซึ่งการสอบจริงนะครับก็จะมีกำหนดจัดสอบในวันที่19 กรกฎาคมนะครับในกรณีก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆทุกคนที่จะเข้าสอบการทดสอบในครั้งนี้นะครับ
3: พูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่กองทัพบกมีการสอบในรูปแบบใหม่ซึ่งกองทัพบกก็มีความประสงค์ที่จะรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในกองทัพบกการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกนะฮะปกติเราก็จะได้ยินแต่ของกพใช่ไหมฮะที่เป็นการสอบภาคกใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นการปรับใหม่ในส่วนของกองทัพบกนะครับเพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้ามารับการทดสอบในขั้นต่อไปตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดแล้วก็บรรจุลงในตำแหน่งในหน่วยต่างๆของในสังกัดกองทัพบกนะครับ
2: ครับสำหรับประเภทที่รับสมัครสอบแล้วก็ระดับพุทธการศึกษานะครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรนะครับแล้วก็ข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกก็จะรับบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนและนายทหารอาสาอัตรานายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นนะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งหรือว่าภาคขอนะครับ
3: ประเภทนายทหารประทวนนะครับรับจากบุคคลชายหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.นะครับหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปก่อนวันรับสมัครวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งภาคขอครับ
2: นะครับก็ประเภทสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นประเภทนักเรียนใน10ฐานบกก็จะรับจากบุคคลชายและก็ฐานกองประจำการทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือว่าเทียบเท่านะครับตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดก็สำเร็จก่อนวันรายงานตัวนะครับเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนะก็คือจะต้องสำเร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570ครับ
3: ครับสำหรับการกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกมีดังนี้นะครับวันที่1-30 มิถุนายน 2569เปิดรับสมัครทางออนไลน์วันที่30 มิถุนายนปิดระบบรับสมัครเวลา22 นาฬิกาวันที่2 กรกฎาคมนะครับปิดระบบชำระค่าสมัครสอบเวลา22 นาฬิกานะครับวันที่10 กรกฎาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางระบบออนไลน์15 กรกฎาคมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบออนไลน์19 กรกฎาคมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อนนะครับก็ตรวจสอบสนามสอบได้ในบัตรประจำตัวสอบของเรานะครับส่วนวันที่4 สิงหาคมครับประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกทางระบบออนไลน์เช่นกันครับ
2: นะครับก็หลายหน่วยนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรับสมัครก็คือภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากถึงผู้บัญชานะครับที่ดูแลเรื่องของทหารกองประจำการนะครับก็คนไหนมีสิทธิ์มีคุณสมบัติก็สมัครกันเข้ามานะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังหรือแทรกแซงสื่อสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลแจงไร้การเฝ้าระวังและไม่มีคำสั่งแทรกแซงสื่อโดยสื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพของสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยภายใต้การนำของนายกอนุทินยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่มีการแทรกแซงไม่มีการสั่งการให้จับตาหรือเฝ้าระวังสำนักใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่สื่ออย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบและแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพของการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะสำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่มีการประกาศยุติการออกอากาศนั้นทางโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงของรัฐบาลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจเอกสำราญเมืองมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3เน้นโนมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่89แปลงพื้นที่รวม49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ59หมายเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนโดยพบว่าบางบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นมีเพียงบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีศักยภาพที่จะร่วมทุนได้ซึ่งจะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมในเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต
4: ้อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะประธานกรรมธิการการตำรวจจ่อเชิญภาวุฒิสสพรรคประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: นายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเผยเตรียมหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนชี้แจงกรณีเงิน28ล้านบาทที่ DSI พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่าย Forex เพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมาธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสโดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมาธิการตำรวจเพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าไปต่อที่ภาคเอกชนชี้สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันส่งผลให้ราคาน้ำมันลงแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพคุณภาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าข้อตกลงยืดหยุดยิง60วันในตะวันออกกลางแม้มีทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางโดยเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์และเสถียรภาพในภูมิภาคจะช่วยคลายความตึงเครียดด้านพลังงานทำให้ตลาดลดความกังวลลงส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงชัดเจนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการปลดล็อกสินทรัพย์อิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มอุปทานพลังงานในตลาดโลกช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในระยะสั้นขณะที่ระยะยาวยังต้องติดตามผลการเจรจาครบ60วันว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งแนวโน้มราคาพลังงานที่ลดลงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.8% และคาดว่าไม่ปรับขึ้นถึง 3.5% อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันอาจไม่กลับไปสู่ระดับเดิมเนื่องจากแหล่งผลิตในตะวันออกกลางได้รับความเสียหายพร้อมมองว่าโอกาสเกิดความขัดแย้งรุนแรงมีจำกัดเนื่องจากทั้งสหรัฐและอิหร่านไม่น่าต้องการเปิดศึกแต่ประเด็นสำคัญคือราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ปรับขึ้นอาจไม่ลดลงตามต้นทุนพลังงานจึงเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการดูแลราคาและบรรเทาภาระของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ขณะที่ล่าสุดอิหร่านประกาศเลื่อนการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบัลเลาะในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้อิหร่านตั้งเงื่อนไขให้มีการหยุดยิงในเลบานอนก่อนจึงจะกลับมาเจรจาพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและการเลื่อนเจรจาครั้งนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอล
4: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติ

0: ัดหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่เราเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมใจต้องดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าเออให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
2: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
3: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าเอ๊ะโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาปะปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยาก
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจไซเบอร์บุกรวบแอดมินเว็บพนันออนไลน์พบเงินทุนหมุนเวียนปีละ200ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุงขยง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิลุบลอายุ31ปีกรณีเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าให้แก่เว็บไซต์พนันออนไลน์โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องที่ทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้ค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติและแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงไปต่อที่ตำรวจสภ.เสริงสางจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดในป่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่รอยต่ออำเภอเสริงสางอำเภอนางรองและอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตและพื้นที่โดยรอบพบรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3-4 วันจากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายไพฑูรย์อายุ58ปีและจากการสอบถามน้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าพี่ชายไม่มีครอบครัวและมักจะออกไปนอนเฝ้าไร่มันสำปะหลังที่ท้ายหมู่บ้านและจะเข้าไปหาของป่าเก็บเห็ดเป็นประจำคาดว่าระหว่างที่พี่ชายกำลังเก็บเห็ดน่าจะไปเจอกับช้างและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งนี้บริเวณป่าดังกล่าวมีช้างเกือบ50ตัวที่หากินบริเวณดังกล่าวปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามสานต่อโครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามแขวงมักกะสันเขตห้วยขวางจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริและโครงการชุมชนยั่งยืนโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนขนาดใหญ่ริมคลองแสนแสบซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 1,000 คนภายในงานจัดที่มีกิจกรรมภายใต้แนวคิดแต้มสีวาดฝันรู้ทันยาเสพติดพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การศึกษาและบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยพลตำรวจโทสยามกล่าวว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริโดยให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยในชุมชนพงษ์ลพีประพฤติดีรายงาน
7: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าว
1: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้มันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาตินึงก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งสุดท้ายเลือกชัดชาติร้อยละ61สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ส่วนดุสิตโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปอันดับหนึ่งชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 61.09 เพราะมีผลงานเห็นพัฒนากทมดีขึ้นขยันตั้งใจทำงานอันดับสองชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 10.93 เพราะต้องการคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์โปร่งใสอันดับสามมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ9.84 พออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้โอกาสผู้หญิงรองบริหารส่วนสกอันดับ1เลือกผู้สมัครอิสระร้อยละ 33.96 อันดับ2พรรคประชาชนร้อยละ 31.81 อันดับ3พรรคเพื่อไทยร้อยละ 10.62 นอกจากนี้ร้อยละ 55.66 บอกด้วยว่าโค้งสุดท้ายไม่เปลี่ยนใจแน่นอนด้านกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนหรือเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศสามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนนี้หรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสายด่วนกกต. 1444ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตสวนหลวงบึงกลุ่มซักซ้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กำชับการป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งผิดประเภทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสก.และผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยได้กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดทำบัญชีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยปฐมพยาบาลรวมถึงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคในครั้งก่อนเพื่อนำมาปรับปรุงทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวันนี้ได้เปิดเผยถึง2ประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและแก่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.มีไม่เท่ากันซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการแตกบัตรเลือกตั้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังอย่างเข้มงวดโดยแนะให้จัดทำจุดสังเกตเพื่อป้องกันการแจกบัตรผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการนับคะแนนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจึงกระชับให้เร่งประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนโดยให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมายสังเกตในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านอย่างเด่นชัดป้องกันประชาชนสับสนเดินทางไปที่เดิมทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตทั้ง2แห่งมีการเตรียมความพร้อมและวางมาตรการรองรับในประเด็นดังกล่าวอย่างรัดกุมเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
1: ระดมตำรวจกว่า500นายทลายนอมินีต่างชาติในภูเก็ตพังงากระบี่ยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทพบผู้ถือหุ้นคนไทยแต่มีบัตรประกันสังคมสถานะเป็นลูกจ้างอีกรายนำชื่อคนตายมาจดทะเบียนนิติบุคคลประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมธิการเชิญภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นศาลอาญาคดีทุจริตภาค8ฟ้องอธิบดีกรมการปกครองออกคำสั่งย้ายโดยมิชอบเชื่อเหตุจากแชทไลน์หลุดสั่งช่วยน้ำเงินด้วยโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังแทรกแซงสื่อมวลชนยังคงเสนอข่าวตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ต่อเนื่องส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศทางอสมทไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดูสิโพเผยผลโพเลือกตั้งกทมชัดชาติยังนำห่างร้อยละ61ตามด้วยชัยวัฒน์มลิกานุนผู้สมัครสกอิสระขณะที่โค้งสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยที่ปราสาทตาควายหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินเดินห้างดังก่อนถูกตม.ปทุมธานีรวบตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนส่งตัวออกนอกประเทศคนร้ายลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดหวังลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศษนำฝ่ายปกครองทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง76รายปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเที่ยวอายุต่ำสุดเพียง17ปีฝ่ายปกครองบุกวัดดังบางสะพานน้อยศึกเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดอีก3รายฐานเสพยาบ้าขายกัญชาและหนึ่งในนั้นเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนได้ถึง21มิถุนายนเวลา 23:00 นภาคเอกชนชี้สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันส่งผลให้ราคาน้ำมันลดแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกกำหนดวาระสุขภาพระหว่างประเทศข่าวดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเจาะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลุ้นประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้ออสเตรเลียเตือนผู้โดยสารเข้าประเทศหากพกยาดมสมุนไพรไทยยี่ห้อดังต้องสำแดงต่อศุลกากรหลังตรวจพบส่วนประกอบพืชที่ต้องเฝ้าระวัง6ชนิดฝ่าฝืนเสี่ยงถูกปรับ
11: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: Beautiful Music น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระ

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: จังหวัดภูเก็ตกระบี่และก็พังงาบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทถือครองที่ดินแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยจำนวน48บริษัทนะฮะก็ดำเนินการออกหมายจับจำนวน59หมายฮะเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนออกหมายค้นจำนวน60หมายที่ดินจำนวน89แปลงพื้นที่รวมเนี่ย49ไร่1งาน6ตารางวาเศษรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักพันล้านนะครับขยับไปดูอีกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการเสนอข่าวของสื่อนะโฆษกรัฐบาลยืนยันครับว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะปิดกั้นกดดันแทรกแซงสื่อสื่อมวลชนเองยังคงนำเสนอข่าวแล้วก็ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยมาจากการรายงานข่าวอ้างว่ารัฐบาลมีการจับตาเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษซึ่งทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เปิดเผยครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องครับรัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายในการปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยืนยันในหลักการชัดเจนครับว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญนะฮะในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงนะฮะทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์ผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะต่างๆโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อที่จริงที่มีการตรวจสอบได้และก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมย้ำครับว่ารัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่ได้สั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อเห็นได้จากทุกวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยยังคงมีการนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความเห็นและก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายในการปิดกั้นสื่อจริงๆภาพการตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้เนี่ยย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่นี่ฮะสำหรับกรณีรายการข่าวดังนี่ฮะก็ตามข่าวก็พูดชื่อแล้วกันนะมีการเปิดเผยชื่อข่าวรายการมาก็คือเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการยุติการออกอากาศกับทางอสมทนี่ฮะก็ไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีครับโฆษกรัฐบาลย้ำครับว่าการทำงานของภาครัฐเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวสารหรือว่ามอนิเตอร์ข่าวอันเนี้ยเป็นปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาของการทำงานต่างๆข้อร้องเรียนนะฮะแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในกรณีที่มีการพบข่าวลือข่าวปลอมข่าวลวงอะไรต่างๆข่าวปิดเบือนเนี่ยรัฐบาลก็จะได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร็วนะฮะการทำเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์หรือคุกคามสื่อใดเป็นการเฉพาะเนี่ยรัฐบาลต้องการให้การเมืองของไทยเนี่ยเดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่มองผู้ตรวจสอบหรือสื่อมวลชนเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งพร้อมรับฟังและก็เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดนะครับคราวนี้ก็ฝากแจ้งเตือนกันหน่อยนะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิม 13.18 ล้านคนเนี่ยนะฮะก็ถ้าท่านนะฮะคิดว่าตัวเองเข้าข่ายคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่มีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์กันในช่วงที่ผ่านมาก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตัวเว็บไซต์เองตัวแอปพลิเคชันทางรัฐตัวแอปอะไรต่างๆนานาที่ภาครัฐมีนะฮะหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาก็มีกรมการปกครองโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีการเดินหน้าเก็บข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ยากจนรายใหม่นะครับไปจนถึงในส่วนของช่องทางต่างๆของภาครัฐก็มีการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับ21มิถุนายนนะจนถึงเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เริ่มกันไปแล้วนะฮะก็คือวันนี้ครับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้ปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730บาทต่อคนเป็น 1,120 บาทต่อคนนะฮะมีท่าอากาศยาน6แห่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะฮะ คือสนามบินในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของ AOT หรือว่าท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของ AOT เนี่ยก็จะมีหลายสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ AOT ตอนนี้ก็มีการปรับอัตราค่าโดยสารไปแล้ว

0: แสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
1: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: กลับมาเคาะข่าวกันนะฮะเบรกนี้มาอัปเดตอาคารถล่มกันหน่อยครับอาคารสุดตัวนะฮะขออภัยเดี๋ยวใช้คำว่าถล่มอาจจะสื่อสารความหมายคลาดเคลื่อนกันไปช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตอน 16:00 นศูนย์วิทยุพระราม199นะครับรายงานรับแจ้งจากสายด่วนแล้วก็แอปพลิเคชัน LINE เกิดเหตุอาคารสุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้กับวัดไตรมิตรนะครับแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยรุดไปที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายลักษณะถูกแผ่นปูนที่หล่นมาจากบริเวณชั้น2ของอาคารดังกล่าวเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นกันศาสตร์อาคารบริเวณชั้น2ทรุดตัวลงมาหล่นลงมาทับแล้วก็เสียชีวิตมีรถเก๋งเสียหายประมาณ3คันนะฮะสำหรับตึกแถวย่านนี้ครับมีอายุหลาย10ปีคนแถวนั้นบอกว่ามักพบเศษอิฐเศษปูนร่วงหล่นลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้สำหรับใครที่ต้องไปแถวนั้นครับขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งเคลียร์พื้นที่และก็ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเปิดการจราจรบนถนนพระราม4ได้ตามปกตินะครับด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เป็นอาจารย์ในส่วนของคณะวิศวะมอเกษตรให้ความเห็นครับว่าส่วนที่ถล่มเนี่ยไม่ใช่ตัวอาคารทั้งหลังแต่น่าจะเป็นส่วนระเบียงกันศาสตร์ที่ยื่นออกมาในส่วนของสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะแต่ก็สันนิษฐานไว้เป็น4ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอาคารที่เก่าโครงสร้างเสื่อมสภาพเหล็กเป็นสนิมโดนแดดโดนฝนมานานหรือตัวโครงสร้างที่ยื่นออกมาเนี่ยมีจุดยึดเพียงจุดเดียวก็อาจจะร่วงหล่นลงมาได้ง่ายหรือแม้แต่บริเวณนั้นอาจจะมีการเอาของที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยไปวางบนระเบียงดังกล่าวก็เลยเกิดการสุดตัวลงมาอันนี้ทั้งมวลเนี่ยก็เป็นได้นะฮะก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการต่อเติมระเบียงหรือไม่นะครับอ่ะขยับมาดูโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งทั้งสนามกทมและเมืองพัทยากันหน่อยนะครับสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงอย่างเลือกอาจารย์ชัดชาติมาเป็นอันดับ1นะครับ 61% นะฮะเกินครึ่งไป 10% ด้วยกันสุริสิทธิ์โพสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพ

0: ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะไปทำการสำรวจช่วง 16-19 มิถุนาเขาไปถามแบบนี้ฮะว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.อันดับ1ตอนนี้ยังเป็นคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระ61.09%เพราะว่ามีผลงานให้เห็นเนี่ยพัฒนากรุงเทพดีขึ้นขยันตั้งใจทำงานอันดับ2รองลงมาเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน10.93%นะฮะเพราะว่าอยากเห็นคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์โปร่งใสเข้ามาทำงานอันดับ3เป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระนะครับ109.84%เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้ผู้หญิงลองเข้ามาบริหารบ้างอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์104.64%เพราะชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ทีมงานมีประสิทธิภาพอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับ101.56%เพราะชอบนโยบายชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็2.96%บอกว่ายังไม่ตัดสินใจส่วนสกอันดับ1ตอนนี้เลือกผู้สมัครอิสระ33.96%นะครับรองลงมาเป็นพรรคประชาชน31.81%พรรคเพื่อไทย110.62%เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้คิดจะเปลี่ยนใจในเรื่องของการเลือกผู้สมัครหรือไม่มากที่สุดที่ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งนะครับ 55.66 บอกว่าไม่เปลี่ยนใจแน่นอนอีก132.47บอกว่าคงไม่เปลี่ยนใจนะครับและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันเลือกนะฮะ28มิถุนายนกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นพวกโพต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสนามเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์ได้อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งนะฮะแบบไม่มีโพไม่มีสื่ออะไรใดๆชี้นำนะครับบรรยากาศหาเสียงวันนี้ครับอาจารย์ชัดชาติไปที่ลานหน้าหอศิลป์นะฮะซึ่ง Amnesty International ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดงานวาทผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนภายใต้แนวคิดกรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งคุณชัดชาติพร้อมด้วยลูกชายคุณแสนดีนะฮะแสนปิติสิทธิพันธ์ก็มาร่วมสังเกตการณ์แล้วก็พูดคุยทักทายประชาชนโดยเห็นว่าเด็กทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโรงเรียนในสังกัดกทม.400กว่าแห่งเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่และส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขส่วนเด็กพิเศษครับมีนโยบายขยายโรงเรียนและการดูแลเด็กพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง50เขตนอกจากนี้ยังรับฟังปัญหาตัวแทนผู้ค้าหาเร่แผงลอยที่สะท้อนปัญหาออกมาครับว่ากฎระเบียบของกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนมากส่งผลให้ช่องทางที่ทำมาหากินของผู้ค้าเนี่ยมันลดลงก็ย้ำครับว่าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเนี่ยมันทำได้ฮะแต่ต้องไม่ซ้ำเติมคนจนต้องช่วยให้ประชาชนสามารถดื่มตาอ้าปากได้ด้วยการจัดหาพื้นที่จุดผ่อนปรนหรือบริหารจัดการที่เป็นธรรมนะฮะขณะที่คุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมส.ส.กรุงเทพและก็ส.ก.ในนามพรรคประชาชนออกคาราวานไปทั่วกรุงเทพชั้นในตั้งแต่ตลาดวัดแขกบางรักปทุมวันราชเทวีพญาไทยตลาดราชวัตรเนี่ยรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะโดยเฉพาะเลือกตั้งในส่วนของตัวแทนที่พรรคประชาชนส่งเข้าสมัครในรอบนี้ก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็บอกว่าชิงตำแหน่งผู้ว่าเลือกโจชัยวัฒน์พรรคประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแคมเปญรณรงค์กันไปให้คุณโจชัยวัฒน์ได้เข้าไปบริหารกรุงเทพด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่มีทีมบริหารที่มีความพร้อมเพื่อเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันที่อาคารอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าขึ้นกล่าวในหัวข้อการเมืองท้องถิ่นใกล้ตัวกว่าที่คิดติดขัดกว่าที่เห็นชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแทนขนลอกท่อดึง AI ทำผังข้อมูลวัดระดับน้ำและจะลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง10เขตพร้อมรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคตระเวนหาเสียงย่านสาทรยานาวาบางแคโดยช่วงเช้าได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมนะฮะไม่ใช่ขออภัยที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วเนี่ยต่อด้วยการลงพื้นที่ตลาดเช้าเซนหลุยหรือตลาดเช้ากิติแล้วก็ไปที่ตลาดรุ่งเจริญก่อนจะไปที่ตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมของราชมนตรีแลกเปลี่ยนและฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยปัญหาเร่งด่วนในเขตสาทรคือการจัดการขยะครับแม้จะพยายามคัดแยกขยะจากครัวเรือนแล้วเนี่ย แต่สุดท้ายรถเก็บขยะของกทม.ยังนำมารวมอยู่ในรถคันเดียวกันจะต้องมายกเครื่องแก้ปัญหากันใหม่ส่วนอีกเรื่องคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังฮะฝนตกทีไรฮะนะฮะก็มีปัญหากันทุกทีไปเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนฝากความหวังไว้สูงและต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเช่นกันสำหรับยุทธศาสตร์ที่ประชาธิปัตย์วางไว้ในช่วงโค้งสุดท้ายคือการใช้การทำงานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กโดยมีผู้บริหารพรรคในทุกระดับชั้นกระจายกำลังลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพนะฮะส่วนคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับไปที่ตลาดริมบึงแขวงทุ่งสีกันเขตทุ่งสองห้องนะฮะแล้วก็เขตหลักสี่ก็ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการประชาชนย่านตลาดริมบึงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนาขอคะแนนเสียงให้ตนเองเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าขณะนี้ผลสำรวจคะแนนมาเป็นอันดับ2แต่ไม่ได้ห่างอย่างที่นักวิชาการทำผลสำรวจคะแนนหายใจรถต้นคอกันเลยนะฮะก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ไปขอคะแนนจากเพื่อนและครอบครัวมาจากอีก1คนเพิ่มอีก4คนมั่นใจว่าชนะขาดนะฮะคุณมาริกาบอกแบบนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมสนามเลือกตั้งกทมครับคุณธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมวันนี้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มก็ไปดูความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสกและผู้ว่าก็กำชับนะครับให้บรรดาข้าราชการกทมบุคลากรต่างๆปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยปฐมพยาบาลรวมถึงการติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มี2ประเด็นที่เฝ้าระวังอยู่เป็นพิเศษ1ก็คือเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่มันมีไม่เท่ากันดังนั้นครับในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้มงวดโดยแนะให้จัดทำจุดสังเกตเพื่อป้องกันการแจกบัตรผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพรวมการนับคะแนนกันได้อีกเรื่องที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังนะฮะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.คือการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมายสังเกตในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านอย่างเด่นชัดป้องกันประชาชนสับสนเดินทางไปที่เดิมทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตทั้งสองแห่งมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการรองรับในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างรัดกุมเรียบร้อยแล้วนะครับลงใต้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกันหน่อยครับเมื่อวานคนร้ายมีการลอบก่อเหตุหลายจุดนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบการลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดเป็นการลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานครับว่าเมื่อตอนตี3เสร็จเศษนะครับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ตรวจพบเหตุเผายางล้อบริเวณผิวถนนนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงทำลายตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดแถวแถว4แยกโรงเรียนบ้านจักวะนะครับที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ยังพบกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายจำนวน2ตัวในพื้นที่ก็สันนิษฐานได้นะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามที่จะลดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือว่ากล้องวงจรปิดนะครับเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างสถานการณ์ในระยะต่อไปปัจจุบันทางหน่วยได้จัดกำลังเข้าควบคุมและก็รักษาพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในเส้นทางเลี่ยงและจุดสำคัญต่างๆโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ในส่วนของมัสยิดกลางปัตตานีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมนะครับในพื้นที่ได้ร่วมประกอบพิธีละหมาดอายัดกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดูราแมมะมิงจินะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและก็ร่วมกันขอพรเพื่อให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขยับไปดูชายแดนอีสานกันหน่อยครับแม่ทัพภาค2ลงพื้นที่ปราสาทตาควายส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาค2ครับเดินทางลงพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายที่สุรินทร์นะครับมอบวัตถุมงคลรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญชุดแรกแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติทั้งนี้เหรียญยุทธบดินทร์ และเหรียญศตวรรษเนี่ยนะฮะก็แม่ทัพภาค2ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจาก2พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนอีสานคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและพระอาจารย์ต้อมประพัสโรที่ได้เมตตานะครับจานแผ่นทองนำฤกษ์พร้อมร่วงอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังเพิ่มความเป็นสิริมงคลเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งกิตติยศและความภาคภูมิใจที่มอบแด่เหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญทุ่มเทและเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินนะครับมาดูสั้นๆนะฮะในส่วนของหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินห้างดังก่อนถูกตม.ย่านปทุมรวบตัวในที่สุดนะครับตำรวจนะฮะในส่วนของตม.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจับกุมตัวนางนาคนาครีพลอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะสืบเนื่องจากกรณีที่โซเชียลมีเดียได้แชร์โพสต์ของหญิงกัมพูชาคนดังกล่าวโพสต์คลิปอ้างนะครับอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งในห้างดังพร้อมเช็คอินระบุพิกัดบนโซเชียลมีเดียทางชุดสืบสวนของตม.ปทุมธานีลงพื้นที่แกะรอยแล้วก็สามารถจับกุมตัวได้นะครับบริเวณตำบลบึงทองหลังอำเภอลำลูกกาปทุมธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่าลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับย่านจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ฟ้ากำสวนดินร่ำไห้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบบาทลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพจากพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมานานเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับการสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระพิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วหากยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระพิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 13 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่ซ้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 13 นาฬิกาวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหนอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนีแยตำบลบ้านแหนอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นแล้วเวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยวัฒน์เกื้อเส้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงาน OTOP Mid Year 2026ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาไทยตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติร้านโครงการกำลังใจจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งมีพระดำริให้พัฒนาออกแบบให้มีความสวยงามประณีตมากยิ่งขึ้นมีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นและนำเทคนิคที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้ต้องขังพร้อมพระราชทานชื่อแบรนด์ว่า Inspire ปัจจุบันมีเรือนจำและทันทสถานนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน OTOP แล้ว24แห่งรวม111รายการโดยนำมาจัดแสดง24รายการอาทิผ้าทอลายยุกดอกผ้าปักเลื่อมทันทสถานหญิงสงขลาสร้อยคอลูกปัดไม้ถักโครเชต์เรือนจำกลางขอนแก่นพวงมาลัยดินไทยทันทสถานหญิงพิษณุโลกผลิตภัณฑ์พวงกุญแจกระเป๋าถือและนวมซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้คอนเซปต์อาชีพนักมวยซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยไฟท์จำกัดพัฒนาอาชีพนักมวยให้แก่ผู้ต้องขังในโครงการ Inspire ไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ทั้งยังมีการสาธิตการฝึกอาชีพจากผู้ต้องราชทัณฑ์อาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและการให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ของคนต้นแบบนอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากหมู่บ้านคนรักช้าง5จังหวัดในโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของมูลนิธิจากสี่ภาคภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจิตรพงษ์และราชสกุลงอนรถนักเรียนในเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวีรัตเจือกะโวและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนไพศาลและคณะและสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤกษารามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีและวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29วิทยาศาสตร์เอเชียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารากรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลองในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 19:00 นวันนี้บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อปกป้องการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสานต่องานยุติธรรมทรงสร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนราชจักรีคุณูปการต่องานยุติธรรมติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: แม้การเวลาจะนำพาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่หัวใจของปวงประสบกรณิกรหากพระกรณียกิจพระเกียรติคุณพระจริยวัตรอันงดงามแห่งพระผู้ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: มีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหากยังทรงเป็นหลักประกันแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นธรรมของแผ่นดินสืบเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานเคียงข้างกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ถูกละเมิดสิทธิและผู้ที่ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนื้อสิ่งอื่นใดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ปกครองหากทรงดำรงพระองค์เป็นผู้ครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อราษฎรอย่างเสมอภาคได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างความเป็นธรรมและความผาสุกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อันเป็นเกราะป้องกันสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เหล่าเยาวชนไทยและผู้เคยก้าวพลาดไม่ให้หวนกลับไปสู่เส้นทางแห่งความผิดซ้ำอีกศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวีทรงริเริ่มโครงการในพระดำริหลากหลายด้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนในขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงขับเคลื่อนโครงการโทบีนัมเบอร์วันจนกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเมื่อกล่าวถึงพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยชื่อของพระองค์หนึ่งที่ประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมของแผ่นดินด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาและค้นคว้าด้านนิติศาสตร์อย่างลึกซึ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยทรงศึกษากฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายเห็นเนติบัณฑิตยสภาควบคู่กับการศึกษาระดับปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาพระวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่องสู่ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานในการสร้างระบบยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมด้วยพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันนับเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์ได้สร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติอันเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกนับเป็นคุณูปการอันทรงคุณค่ายิ่งที่ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแต่ยังเป็นมรดกความคิดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแม้วันนี้ปวงประสบนิกรชาวไทยทั้งชาติต่างรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอีกครั้งด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แต่พระปณิธานที่ทรงฝากไว้บนพื้นแผ่นดินไทยยังคงส่งประกายเป็นแสงแห่งความหวังพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาธรรมและพระปณิธานในการสร้างโอกาสและความเป็นธรรมแก่ผู้คนจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

0: พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรณียกิจอันคงเป็นคุณูปการใหญ่หลวงจะยังคงได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดด้วยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในทุกกลุ่มชนในทุกท้องถิ่นไกลของประเทศไทยจะยังคงเดินตามพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระเมตตาแก่คนไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

0: อนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
2: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
2: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 20,000-30,000 อย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
2: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
1: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิต
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: หน้าเหตุการณ์สาดคอนกรีตอาคารเก่าถล่มย่านตลาดน้อยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาย่านตลาดน้อยหลังเกิดเหตุกันสาดคอนกรีตถล่มเสียชีวิต1รายพร้อมเร่งตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 16:52 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุอาคารพาณิชย์เก่า2ชั้นบริเวณถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเกิดการสุดตัวบริเวณส่วนหน้าอาคารส่งผลให้ระเบียงและกันสาดคอนกรีตขนาดใหญ่พังถล่มลงมาทับรถยนต์และประชาชนที่อยู่ด้านล่างจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันจำนวน5คูหาประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเศษคอนกรีตได้ทับร่างชายอายุ67ปีเจ้าของร้านขณะกำลังก้าวลงจากรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าสำนักงานเขตได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานสำนักงานโยธาและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่ากว่าอายุ100ปีที่ใช้ผนังรับน้ำหนักตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายซากคอนกรีตตัดกระแสไฟฟ้าและปิดการจราจรบางส่วนบริเวณโดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถเครนขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติภายหลังการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ขณะที่นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะนี้หากจะไม่ผิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุกันสาดถล่มมาแล้วสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจาก3ประเด็นได้แก่อาคารเป็นอาคารเก่ามีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหล็กเสริมอาจเกิดสนิมได้ลักษณะโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารจะมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวจึงมีโอกาสที่จะพังหรือล่วงหล่นได้และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการต่อเติมอาคารซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมปิดท้ายที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานขณะลาดตระเวนรอบฐานในกระเพาะจังหวัดปัตตานีก่อนทิ้งโทรศัพท์หลบหนีไร้ผู้บาดเจ็บคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลา 16:30 นเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4410หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบฐานปฏิบัติการกระทั่งเมื่อกำลังพลเดินออกจากฐานไปได้ประมาณ300เมตรซึ่งเป็นพื้นที่สูงข่มบริเวณบ้านโลทูตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้รอบใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตอบโต้และดันควันตามหลักทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันความสูญเสียทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถเข้าประชิดหรือก่อเหตุซ้ำได้อย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและพบปลอกกระสุนขนาด 5.56 มม.ซึ่งเป็นกระสุนที่ใช้กับอาวุธปืนเล็กยาวแบบ M16 ตกอยู่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์และขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

0: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: งสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพพูดป่วยมันรักษาทั้งไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกังยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่นะ
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเย็นๆค่อยค่อยพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับพอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: อ่ะผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: โอ้ใช่ใช่ใช่พออ่อนี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอะแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรื่องมันทิกมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้า
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: เกิดสันติสุขสู่ชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัดกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดือราแมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและร่วมกันขอพรให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหรือมุสลิมะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางพาติมะดิสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดด้วยเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพและร่วมกันวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความปลอดภัยและความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้านแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พันโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบวัตถุมงคลยุทธบดินศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติโดยการมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผู้กล้าผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยในพื้นที่แนวหน้าอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องสำหรับเหรียญยุทธบดินศตวรรษพลโทวีรยุทธรักษินได้จัดสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจโดยเป็นวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นทั้งขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลหน้าแนวและยังตั้งใจนำรายได้ส่วนหนึ่งทบอีกด้วยธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองทัพภาคที่3เข้าเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำลำน้ำสายจังหวัดเชียงรายคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ได้บูรณาการกำลังพลจิตอาสาและหน่วยงานในพื้นที่กว่า60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบว่าแนวบิ๊กแบ็คเดิมเริ่มเสื่อมสภาพและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการสร้างกำแพงคอนกรีตซึ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการพังทลายหากเกิดการไหลหลากของน้ำการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่13จุดรวมความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 80.74 โดยแม่ทัพภาคที่3และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เน้นย้ำให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ควรมีจิตใจยินดีระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่ก็ไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่
1: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านอย่างเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850-7999

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียว แต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติแล้วคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆก็ถามแต่ว่าขายกี่แสนแล้วเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วย และวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: กระนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิก

0: รงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
7: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
9: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้นในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลหลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เหลียวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและมีกี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลักผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองทองก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่ไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อ่ะนี่แน
1: ่แกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุงโคว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้จากที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบุญมาโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและ2มือแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับก็ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องที่กองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2569วันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อเมื่อวานนี้นะครับก็เนื้อหาจบที่เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมจากองค์กรนักประดิษฐ์นานาชาติหลายสถาบันต่อไปก็จะเป็นความรู้สึกของบุคคลต่างๆที่ได้บันทึกถึงในหลวงเริ่มคนแรกวันนี้ก็คือดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อกังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงให้กำเนิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่มากมายเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยเท่านั้นผลงานในพระราชดำริของพระองค์ยังเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศด้วยพระองค์ทรงนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรียกว่าลุกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่เรียบง่ายเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมานานปีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจรู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536การจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ทรงทำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประสบนิกรได้ให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและให้รู้จักการใช้ความคิดทางปัญญาให้เกิดประโยชน์อีกด้วยสมรรถนะในการปรับปรุงน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้นของกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศดังเช่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลที่1ประเภทรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประจำปี2536และองค์กรนักประดิษฐ์ของโลกของยุโรปหรือว่าที่เรียกว่าเป็นองค์กรของนักประดิษฐ์ซึ่งได้จัดงานเรียกว่าบรัสเซลยูเรกา2000ครั้งที่49ในปี2543ณราชอาณาจักรเบลเยียมได้ประกาศรางวัลนะครับถึงเหตุผลของการพิจารณาให้รางวัลกังหันน้ำชัยพัฒนาว่ารางวัลต่างๆที่ประกาศในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะพิจารณามอบให้กันอย่างง่ายๆสิ่งประดิษฐ์ทุกสาขาจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโลกดังนั้นกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นที่น่าสรรเสริญให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในครั้งนี้พระอัจฉริยภาพด้านนักประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ทรงคิดค้นล้วนนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกรให้ดีขึ้นจนได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากนานาอารยประเทศในพระปรีชาสามารถและความรักความเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ต่อไปเป็นความรู้สึกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบบริษัทโอชิซูจำกัดซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อทรงเป็นนักวิเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์นักคิดและทรงเป็นนักคิดนอกกรอบพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สามารถมองไปข้างหน้าในแบบที่ไม่มีใครมองเห็นหรือบางคนอาจจะมองเห็นแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติพระองค์ทรงสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ในอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อยกตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงแนะนำให้ทำสะพานยูเทิร์นเพื่อแก้ปัญหารถติดหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอีกโครงการหนึ่งที่ผมทึ่งอย่างมาก นั่นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2498ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้ดำเนินการตอนนั้นผมยังเด็กก็ยังรู้สึกทึ่งกับโครงการนี้เป็นอย่างมากฝนไม่ตกก็มีการคิดถึงการสร้างฝนเทียมขึ้นมาเลยผมไม่อาจรู้ได้ถึงกระบวนการคิดของพระองค์แต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสคือผลงานจากสิ่งที่พระองค์มีพระราชดำริและทรงทำออกมานั้นน่าสนใจมากคนไทยสามารถเรียนรู้จากพระองค์ได้อย่างมากเพียงแต่เราต้องใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์เราก็จะมองเห็นได้ผมคิดว่าพระองค์ทรงเป็นนักวิเคราะห์เมื่อพระองค์ทรงเห็นปัญหาทรงเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ในการจะแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างได้ด้วยการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆได้อย่างแยบยลโดยเฉพาะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นก็คือเรื่องที่มีพระราชดำริทำสะพานยูเทิร์นเพื่อกลับรถพระองค์ทรงเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้รถหยุดให้รถวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไปกับรถข้างหน้าเพื่อลดปัญหารถติดได้อย่างไม่น่าเชื่อผมไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาหลายประเทศผมก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนเลยที่มีการใช้สะพานยูเทิร์นแบบนี้โดยภาพรวมแล้วผมว่าพระองค์ไม่เคยทรงหยุดคิดหรือแม้กระทั่งการที่ทรงนำพระราชวังของพระองค์มาใช้เป็นแล็บทดลองต่างๆผมคิดว่าคงไม่มีกษัตริย์ของประเทศใดแล้วที่ทรงทำได้อย่างพระองค์ผมคิดว่าการคิดนอกกรอบของพระองค์ต้องผ่านการวิเคราะห์มาอย่างมากและสร้างประโยชน์มหาศาลต่อประเทศและประสบนิกรของพระองค์จริงๆมีชาวต่างชาติเคยถามผมว่าที่คนไทยรักกษัตริย์มากขนาดนี้เพราะเชื่อว่าพระองค์เป็นสมมุติเทพใช่หรือเปล่าผมบอกว่าคนไทยรักพระองค์มากขนาดนี้เพราะพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างไม่รู้ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยต่างหากคุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้เรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและสองมือนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันโต้วาทีเรียกว่าสภาวาทีซีซั่น3ซึ่งก็จะหมดเขตรับสมัครสิ้นเดือนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาก็มีการจัดเตรียมการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569หรือว่าสภาวาทีครั้งที่3เพื่อเปิดพื้นที่นะครับให้กับเยาวชนและก็สถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมอย่างสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับยังมุ่งที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยผ่านเวทีการสื่อสารสาธารณะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นม.4 ถึงม.6และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทั่วประเทศสมัครแข่งขันเป็นทีมทีมละไม่เกิน6คนรวมตัวสำรองโดยจะใช้ผู้แข่งขันจริงครั้งละ4คนแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้1ทีมและจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งจะต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจำนวน 1-2 คนผู้สนใจนะครับสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้นะครับ ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายน2519ที่อีเมลก็คือ saphawathi@gmail.com ภายในเวลา24นาฬิกาพร้อมกับติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันกติกาเกณฑ์การตัดสินและการคัดเลือกเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและนี่ก็คือเรื่องราวไมคิงในวงของเรานะครับในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและ2มือแล้วก็ปิดท้ายช่วงที่2นะครับด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3ซึ่งก็จะหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรากันต่อสำหรับในช่วงนี้ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันศุกร์ที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญสากลคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพิษภัยและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนนะคะประเทศไทยได้รับการยกย่องในเรื่องดังกล่าวจากโครงการพระราชดำริคือโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรรายการในวันนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเรื่องโครงการหลวงตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะบนเทือกเขาสลับซับซ้อนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นเมื่อกว่า50ปีก่อนนี้นะคะเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นแต่ทุกวันนี้ชีวิตของผู้คนบนดอยสูงเหล่านั้นกว่า 59,473 ครอบครัวจำนวน 215,503 คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะพวกเขามีฐานะที่มั่นคงขึ้นมีอาชีพสุจริตมีรายได้ดีลูกหลานมีโอกาสได้รับการศึกษาชุมชนเข้มแข็งพื้นป่าได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งย้อนหลังไปเมื่อพุทธศักราช2507ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสต้นบนดอยสูงในภาคเหนือได้ทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากไร้สภาพป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายอย่างมากเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยด้วยความเข้าพระราชฤทัยในแก่นของปัญหาทรงสามารถเข้าถึงและเข้าใจความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างแท้จริงนำมาซึ่งแนวพระราชดำริแห่งงานพัฒนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงในพุทธศักราช2512พระองค์มีพระราชดำริว่าการจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นได้นั้นจะต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีและมีความเหมาะสมกับพื้นที่มาให้ชาวเขาปลูกทดแทนค่ะการศึกษาวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อนำมาปลูกทดแทนฝิ่นได้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัครนักวิชาการและข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานร่วมมือทั้งความช่วยเหลือจากนานาชาติกว่า30ประเทศทั้งด้านงบประมาณและพันธุ์พืชค่ะในเวลานั้นไต้หวันก็ได้ส่งนายสุสิงห์วินผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้ผลเมืองหนาวมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำผนึกกำลังกับนักวิจัยชาวไทยด้านการเกษตรในช่วงแรกก็จะปลูกสาลี่ท้อพลันบวยประมาณ 2,000 ต้นเอามาปลูกที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาปลูก18เดือนทอก็ได้ผลค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าพื้นที่บนดอยสูงของประเทศไทยปลูกผักทุกชนิดที่ชอบความหนาวเย็นได้กระทั่งสมุนไพรและไม้ดอกเมืองหนาวก็ปลูกได้ขณะที่งานวิจัยพืชเมืองหนาวดำเนินไปงานจัดระบบการใช้ดินงานปลูกป่างานส่งเสริมเกษตรกรชาวเขาปลูกพืชทดแทนฝิ่นก็ดำเนินควบคู่กันไปอย่างเต็มรูปแบบตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ค่ะในที่สุดผลงานวิจัยไม้ผลผักพืชไร่และดอกไม้เมืองหนาวบนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มขยายผลและถ่ายทอดสู่ส่วนพัฒนาโครงการหลวงตามดอยสูงต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันงานส่งเสริมการขายและการตลาดภายใต้ชื่อสินค้าตราดอยคำก็เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งผลผลิตสดจากไร่และสินค้าแปรรูปค่ะ ทุกวันนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีพืชผักผลไม้พืชไร่ไม้ดอกพืชสมุนไพรเมืองหนาวและการทำประมงบนพื้นที่สูงสามารถส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า250ชนิดค่ะช่วงเวลา50ปีแห่งความสำเร็จที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ของมูลนิธิโครงการหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรได้ทรงแก้ปัญหาที่ยากต่อการพัฒนาด้วยการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนผลแห่งความสำเร็จนี้เองทำให้โครงการหลวงได้รับการยอมรับในระดับสากลและประเทศเพื่อนบ้านได้นำไปใช้เป็นต้นแบบหลายประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลดังนี้ค่ะพุทธศักราช2531ได้รับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแม็กไซไซสาขา International Understanding พุทธศักราช2546ทรงได้รับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลโคลัมโบแพลนในฐานะองค์กรเดียวของโลกที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นโดยการปลูกพืชทดแทนเป็นผลสำเร็จค่ะ50ปีแห่งความสำเร็จที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ของมูลนิธิโครงการหลวงส่งแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการพัฒนาด้วยการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผลแห่งความสำเร็จนี้เองทำให้โครงการหลวงได้รับการยอมรับในระดับสากลและประเทศเพื่อนบ้านได้นำไปใช้เป็นต้นแบบหลายประเทศค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: วางที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาดพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
7: กระทรวงการคลังขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเวลา 23:00 น.สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,43,000 รายคิดเป็นรายละ 99.61 และจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้รัฐบาลจับมือวิสาหกิจชั้นนำของจีนดันส่งออกโคเนื้อ 1.2 แสนตัวต่อปีปักหมุดบางสะพานสู่ฮับส่งออกแห่งใหม่คุณยวทิดาผู้คำนวณรายงานครับ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยเร่งผลักดันภาคเอกชนไทยและจีนในการเปิดตลาดโคเนื้อที่มีชีวิตจากประเทศไทยสู่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งล่าสุดเองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรได้มีการหารือกับภาคเอกชนจีนในการส่งออกเนื้อโคอย่างเป็นรูปธรรมโดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายรวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกเดือนละ100,000 ตัวหรือประมาณ 1.2 แสนตัวต่อปีซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตซึ่งกระทรวงเกษตรยังคงติดตามความคืบหน้าการเจรจาศุลกากรแห่งจีนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถลดประเด็นข้อซักถามด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยทางสัตวแพทย์ได้มากกว่า40ประเด็นเหลือแค่4ประเด็นหลักสะท้อนถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการและได้มีการสำรวจท่าเรือบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กักกันโรคสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจสอบคัดกรองโรคและมาตรฐานสากลก่อนส่งออกซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ของภูมิภาคด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: และมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
9: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอ่ะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลม

วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิ่งตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมามามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอุซินเลี้ยวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุอุปกรณ์ติดตั้งในอุโมงค์ดอยหลวงรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของหล่นทับช่างเสียชีวิต2รายสาหัส3รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมง